0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
2: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
1: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภแสนตุ้มรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
0: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
0: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชดบ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วย ้วยทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
0: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศดีอาร์คองโกทั้งนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย ราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกมืออันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4หัวชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามืออันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารสร้างความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
11: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่20ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายที่เป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านหลักใส่ท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนี่เป็นเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันด้วยกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเถิน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเถิน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเถิน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนี่เป็นเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานนะครับเจอกันวันนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับตกตั้งแต่ดึกเลยทีเดียวนะครับกับวันพุธที่9กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่พุทธิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้นะครับ FM 104.5 วิทยุมีสั่งท่าแรกหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับวันนี้เปิดรายการด้วยพี่ตู้ดิเรกอมตยกุลนะครับศิลปินอารมณ์ดีกับเพลงน้ำมันแพงเข้ากับสภาพปัจจุบันเลยนะครับน้ำมันแพงมากใช้อย่างประหยัดแล้วกันนะครับประหยัดยังไงเฮ้เอาก็นะครับเดินทางไปเส้นทางเดียวกันนะครับก็นะครับคันนึงก็ไปกันเยอะๆนะฮะแล้วช่วยกันหารนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ประหยัดเหมือนกันนะครับทีนี้ต้นฉบับเป็นของคุณสวงสันตินะครับแต่งเอาไว้ประมาณ 40-50 ปีที่แล้วพี่ตู่ก็นำมาขับร้องแล้วก็เรียบเรียงใหม่ในสไตล์ของเขานะครับเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับส่งมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปยังทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราเจอกันนะครับรายการที่ถึงวันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 น FM 104.5 วิทยุมิสสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงอย่างนี้นะครับไปดูอะไรก็มือมิดฝนตกถนนลื่นก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่ากับปกติแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยท่านที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านที่สำนักงานเถียงนาน้อยหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ก็ขอส่งมอบความสุขความปรารถนาดีไปอย่างทุกๆท่านนะครับและก็ขอทักทายนะครับพิธีกรภาคสนามของเราสวัสดีและก็ขอขอบคุณฝ่าสายฝนไปอย่างป้าต้อยพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ปตุเสรีพัฒน์ช่างเชษน้องว่านไฟผู้ที่สายท่านผอ.ดาวิดนะครับพี่แอร์อดุลตระกูลมาอามนสกลทวาปีและก็พี่ต้อยสมจิตมังกายนะครับที่ช่วยกันแจ้งผลการรับฟังมาอย่างสถานีของเราในทุกๆช่วงเวลาของนักจัดรายการขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและก็ขอทักทายสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับพลังเงียบท่านที่โทรเข้ามาเป็นประจำหรือว่านานๆโทรทีหรือว่าไม่เคยโทรมาเลยก็ไม่เป็นไรนะครับหากฟังคลิปนี้แล้วก็ขอส่งความสุขผ่านทางเสียงเพลงไปอย่างทุกๆท่านครับและก็เช่นเคยนะครับเรามาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอคุณศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบาเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งสิงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์เพียวรัฐาร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงวรวุฒิโรงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วครับถ้าผู้ฟังแนะนำเข้ามานะครับบอกว่าอยากให้ผมเปิดเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ฟังหน่อยใช่เนาะเพลงเพื่อชีวิตมันๆโจ๊ะๆเมื่อก่อนมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามาขุดคุยและก็ย้อนรอยกับบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างนะครับเริ่มจากเพลงนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กวงคันไถใหญ่แล่ม

คิดถึงบทเพลงชีวิตเพื่อชีวิตนะครับในวัยเยาว์นะครับ2ผลงานเพลงวงคันไทกับเพลงกับเพลงนะฮะยายแล่มและก็ศิลปินคนดังเกวียนนะครับเพลงลอยลมบนครับนำมาฝากกันตามคำนะฮะแนะนำของผู้ใจดีนะครับที่บอกว่าเอาเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆโจ๊ะๆมันๆมาฝากกันบ้างจัดให้นะครับและก็มีสุดหล่อจากวัดป่าพนวันนะครับขอแจมเพลงเพื่อชีวิตด้วยบุญแข่งเรือของวงกระท้อนนะครับจัดเลยแล้วกันช่วงนี้ครับ

0: อเมริโกยของคาราบาวนะครับในช่วงคิดถึงเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆเจอโจมันๆนะครับนำมาฝากกันเป็นพิเศษเลยวันนี้วันพุธฝนตกจัดให้เลยนะครับขอบคุณพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับบอกว่าสัญญาณวันนี้แม้ว่าฝนตกแต่ก็ชัดเจนดีนะครับพร้อมกับขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างของโลโซเข้ามาครับคุณต๋อมท่าแร่นะฮะชุมชนไทยเดิมเพื่อนในวัยเยาว์นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะตั้งฉายาให้คุณต๋อมในยุคนั้นก็คือใจแอ้นไทยเดิมเดินตากฝนมานะฮะเดี๋ยวฝากเพลงรักปอนปอนไปให้ครับน้องว่านไฟพุทธิสัยนะครับฟังอยู่ที่บ้านสวนบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีพร้อมกับขอเพลงฟ้าหลังฝนเข้ามาคนสวยหมู่7ท่าแร่นะครับอยากฟังเพลงใจคนคอยของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาครับและก็คุณนกน้อยมอเกษตรกับบทเพลงเพียงครึ่งใจของ The Innocent เดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับแต่ช่วงนี้ผมขออนุญาตขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการขอบพระคุณนะครับสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับอาไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาที่อาไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับโดยคุณเอกรินพงพิษผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924โอเคคอนกรีตท่าแรกครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับต้องการเนื้อวัวสดๆนะครับโปรดตรงไปที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสร็จเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆครบครันเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานมีงานบุญงานบวชงานแต่งงานต่างๆติดต่อได้เลยนะครับที่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจในราคาย่อมเยาเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60 ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นหายห่วงในเรื่องของคุณภาพการบริการและก็ราคาที่เล้งสิงสกลนครจำกัดนะครับถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ ขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนภัทรพีรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาช่วยกันประหยัดไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กันเถอะนะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และตอนนี้เราต้องการหมอนวดแผนไทยด่วนเลยนะครับท่านที่สนใจติดต่อพี่หมวยโดยตรงได้ที่0654012028หรือว่าติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่ซอย 7-11 นะครับหรือว่าถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่เราพร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่ผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานไปฟังเพลงที่ปิ๊ปปิ๊กสวัสดิ์ขอเข้ามาครับฝนตกที่หน้าต่าง
1: tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

งดังที่สุดของไมโครนะครับอัลบั้มชุดแรกรอบเล็กๆเสียงร้องของพี่กบไมโครนะครับรักอ่อนปอนเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้ฝากให้กับคุณต๋อมไทยเดิมนะฮะคุณต๋อมเดอะไจแอนท์นะฮะพี่ใหญ่ประจำทีมสมัยเด็กๆนะครับพูดถึงชุมชนไทยเดิมแล้วนะฮะต้อนรับพี่พงษ์นะครับอับดุลลาที่กลับมาจากประเทศคูเวตนะฮะเมื่อวานเจอกันพี่พงษ์นี่ก็เป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มนะฮะสมัยเด็กๆเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะฮะต้อนรับกลับบ้านนะครับขอบคุณป้าตุ๊เสรีพัฒน์ทองตังนะครับฝนตกแบบนี้อย่าฟังเพลงนกพิราบขาวนะฮะย้อนรอยนึกถึงสมัยตอนผมเป็นบ่าวนะฮะขอบคุณป้าตุ๊ที่ยังนึกถึงนะครับพี่หน่อยจากภูพานะครับขอฟังเพลงนิยายรักขาดตอนของคุณชมพูฟรุตตี้คุณน้ำพึ่งจากพนานิคมนะครับขอฟังเพลงดอกไม้บานของ XYZ นะครับแล้วก็คุณอ้อสกลนครขอฟังเพลงขีดเส้นใต้ของคุณกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีขอบคุณมากๆเลยนะครับไปฟังเพลงจากน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับฟ้าหลังฝนฟังจากบ้านสวนฉันสัญญาณชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องว่านไฟครับ

ลงานแจ้งเกิดของกุ้งตวงสิทธิ์เรียนจินดาศิลปินวงเพื่อนนะครับพี่กุ้งนี่เข้ามาในชุดที่2นะครับอัลบั้มจากดวงใจชุดแรกยังไม่มีพี่กุ้งนะครับกับเพลงนี้ใจคนคอยคนสวยหมู่7ท่าแร่เป็นผู้ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับตอนนี้ป้าตู้บอกว่าฝนหยุดตกแล้วนะฮะมีแสงแดดอ่อนๆนะฮะโอเคครับเราจะปิดเบรกนี้ด้วย2ผลงานเพลงนะครับจากคุณนกน้อยมอเกษตรเพียงครึ่งใจของ The Innocent และก็นกพิราบขาวจากป้าตู้เสรีพัฒน์นะครับจากนั้นเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนี่เป็นเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองฉันพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ักทายกันด้วย2ผลงานเพลงสากลที่โด่งดังระดับโลกนะครับหลังจากไปฟังเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นมาหลายวันกลับมาฟังเพลงสากลกันอีกครั้งนะครับในช่วงเวลา 9:00 น.นะครับและตอนนี้ 9:12 น.นะครับ2เพลงมีเพลงอะไรบ้างเอ่ยเพลงแรกนะครับ Daddy Cool นะครับของ Bonnie M และก็ราชาเพลงป๊อปนะครับ Michael Jackson Billie Jean นำมาฝากกันสำหรับทุกท่านกับคิดถึงวันๆนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับกับวันพุธที่9กันยายน2569นะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับป้าต้อยก็โทรเข้ามาแล้วนะฮะอยากฟังเพลงทรายกับทะเลของพี่ตู่นันทิดาฝากให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับให้เราหล่อหน้าใหม่ด้วยขอบคุณนะครับป้าต้อยครับช่างเชิดสุดหล่อก็ส่งเข้ามาเหมือนกันนะครับบอกว่าขอแจมเพลงนกพิราบขาวไปให้กับพี่พงษ์อับดุลลานะฮะและก็ขอฟังเพลงของอัศนีวสันต์ด้วยนะครับสำหรับช่างเชิดชาวสุดสวยสุดหล่อจากตลาดตอการค้านะครับขอฟังเพลงอ้อยใจอัลบั้มรวมดาวนะครับพร้อมกับพี่ปิ๊กสื่อสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งกับเพลงคู่เพลงอะไรก็ได้พี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงรักครั้งสุดท้ายนะครับของ Forever คุณน้ำฝนจากบ้านท่าขอฟังเพลงรักที่สูญเปล่าของ Freebird คุณอุ้มจากดงชน1เจ็บนี้ใช้นี่เธอนะครับของวงพลอยและก็สุดสวยสับพังทองอยากฟังเพลงหากรักของพี่ออสคิริบูลนะครับคุณที่ส่งเพลงเข้ามานะครับและคงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราและเรายังคงอยู่กันกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนจากอะไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแหน่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับและร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการคิดถึงหวานๆครับผลงานของ XYZ นะครับดอกไม้บานเจ้าเอ๋ยส่งเข้า

อภิโตอัศนีวสันโชติกุลนะครับอยู่ในอัลบั้มรุ้งกินน้ำกับเพลงนี้ช่างเช่สุดหล่อเป็นผู้ขอเข้ามานะครับคู่ไหนที่มีปัญหากำลังงอนกำลังเครียดกันอยู่ก็ขอให้ลงเอยกันได้ด้วยดีนะครับอีกฝ่ายนึงก็ต้องง้อนะฮะอีกฝ่ายนึงก็ต้องลดความงอนลงมานิดนึงนะครับพอดีนึกถึงตอนจีบกันใหม่ๆนะครับอะไรที่มันให้อภัยแล้วก็ยอมกันได้ก็ต้องยอมกันนะครับอย่าไปเอาชนะคะคานกันนะครับมันไม่ไหวและก็ไม่ดีนะครับสุดท้ายการเอาชนะการไม่ยอมกันจะทำให้ความรักของเราจบลงนะฮะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับการนาฬิกา22นาทีครับคิดถึงวันๆมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากคณะภคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับ2569เวลา10นาฬิกาโดยจะมีมิสซาตรีวานในคืนวันที่16และก็17กันยายนเวลา1ทุ่มตรงนะครับและในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา1ทุ่มตรงจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ประจำปีนี้นะครับวันเสาร์ที่19กันยายนครับไปฟังกันต่อกับงานที่ขอเข้ามานะครับคุณกบทรงสิทธิ์รุ่งนพกลศรีนะครับจากคุณอ้อสกลนครกับเพลงขีดเส้นใต้ครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

งานของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับสายกับทะเลจากคะแนนรังของป้าต้อยสุดสวยที่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับอะไรที่มันเป็นคู่มันไม่สามารถแยกจากกันได้นะฮะเหมือนสายกับทะเลนะครับเหมือนช้อนคู่กับซ่อมยุงคู่กับอะไรฮะไม้ตียุงจากคำแนะนำของป้าต้อยนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์บอกว่าวันนี้นะฮะจะรีบไปงานเขาดำแต่ก่อนไปขอฟังเพลงคู่ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้พี่สาวสุดสวยคนนี้ก่อนเลยนะครับเพลงอ้อยใจอัลบั้มรวมดาวหนึ่งนะครับฟังพร้อมๆกับชาวตลาดต่อการค้านะครับกับเพลงนี้

จาก RS Promotion หลังจากที่โด่งดังกับอัลบั้มรวมดาวก็เป็นอัลบั้มนพก้าวนะครับเพลงคู่ออกมาหลายชุดเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงคอยรักนะครับนะฮะพิเศษสุดสำหรับพี่ดาหัวหินด้วยนะครับฟังทางออนไลน์อยู่แล้วก็ฝากเพลงนี้ไปให้กับอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ด้วยนะครับช่วงท้ายรายการในชั่วโมงนี้นะครับกับคิดถึงวันๆขออนุญาตขอบคุณบรรดาผู้จัดดีของเรากันก่อนนะครับรามวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแรกโดยท่านนายกทีปกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแรกจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านใดที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนเลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตระอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อเราได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจและราคาสุดประหยัดนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีและมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจหายห่วงกับคุณภาพการบริการและราคาจากบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านไม่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่และตอนนี้ต้องการพนักงานนะครับหมอนวดแผนไทยด่วนเลยนะครับสนใจติดต่อพี่หมวยเลยนะครับ0654012028หรือว่าติดต่อผ่านผมก็ได้ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนานะครับมาช่วยการประหยัดค่าไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กันเถอะนะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับ
และวรวุฒิโลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาจ้อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่ซอยข้าง 7-Eleven สาขาท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวตรงไปท่าเรือนะครับอยู่ด้านซ้ายมือสนใจติดต่อได้ที่0872199503วรวุฒิโลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตนะครับและนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันนะครับเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันนะครับขออนุญาตจิบเอาข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่จำเนียนสันติสุขนิรันดร์มาฝากกันนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าการนับถือคนอื่นก็เหมือนกระจกเงายิ่งคุณแสดงออกมันก็ยิ่งย้อนกลับมาหาคุณนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ทิ้งท้ายกันด้วยผลงานเพลงของพี่ออสคิริบูลนะครับจากสุดสวยสักพังทองบทเพลงหากรักเป็นเพลงสุดท้ายวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้

0: ำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายขอนำเข้าสู่นะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันพุธที่9เดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับเมื่อได้เวลา10นาฬิกานะครับโดยประมาณกับว่าพอๆกันคือเก่าตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันอาทิตย์นักจัดรายการยุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบาวนูมิเตอร์ครับมาพบรักที่ปากน้ำโพระวานะครับได้รับการแนะนำมาจาก FC Pick อีกแล้วครับท่านฝากให้พี่น้องป้องปายสุขูสุคนนักจัดรายการ3หนุ่ม3มุมนะครับพ้องนำกันเด้อพี่น้องแถวมอโชคมอชิดนะครับอยู่ในประเทศต่างประเทศกับฟังนำกันเด้อนะครับฟังรายการแล้วฟังเพลงจบแล้วพุ่นว่าหาสิไปงานศพศพไหนเนาะศพสาวเนนบ่นะครับอยู่หมู่4บ้านหนองบัวทองบ่ FC พิกเอ้ยนะครับนะครับก็เห็นพี่น้องหลายผู้หลายคนก็ไปซ้อยในงานศพนะครับไปเฮ็ดกับขอกับข้าวไปซอยหมักผักไปซอยเนื้อซอยอ้าวแล้วก็ไปผ่านหมักผักมื้อนี้เห็นในภาพนะครับใน Facebook ที่พี่น้องลงนะครับเพราะฉะนั้นก็วิถีชีวิตที่แบบดั้งเดิมมีงานศพงานเมนทั้งไหนก็ไปซอยนะครับไปกินทานแล้วก็ไปซอยงานกันนะครับครับพี่น้องก่อนที่ฟังเพลงนะครับผมต้องขอบคุณทางผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงบอสเป็นร้านโชคสุริยานะครับท่าแร่นะครับโดยCAเซียใหญ่ใจสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการอำนวยทรัพย์นะครับสาขาทางหน้าค่ายกิจสกลนครเฮานะครับและก็ยังมีทางนะครับสาขาทางห้างฮงนะครับห้างฮงนี่คุณสายชุนีสุวรรณศรีและก็น้องหญิงนะครับบริหารจัดการนะครับส่วนหน้าค่ายนี่คุณปราโมทเสียวัดเจมนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอยู่พังโคนบ้านไห้ย่องนะครับเสียปรีชาเจหมูนะครับบริหารจัดการส่วนอยู่ทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับเป็นผู้บริหารจัดการและสาขาน้องใหม่อยู่ทางบ้านพะโคนะครับคุณพศหรือว่าเสียวิทย์นะและก็น้องกิตนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเพราะฉะนั้นแล้วใกล้มองใดไปอุดหนุนอยู่หันเดี๋ยวพี่น้องเด้อมื้อเช้านี่ผมกายมาจากเมืองสกลกายมาผ่านเต้นรถนะครับบ้านห้างฮงที่อยู่ติดถนนสายห้างฮงเข้าสกลก็ดีโลมาทางท่าแร่ก็ได้เป็นต้นอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฮงเห็นรถจอดหลายๆมีรถตู้ผู้ใดรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่พี่บอกพี่โว้โตโยต้าอิซูซุคอมมอนโลกคอมมอนเร็ว4ประตูดับเบิ้ลแคปมื้อนี้มีครบหมดพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านใดอยากได้รถไปใช้งานหรือว่ามีรถอยากได้เงินไปเด้อไปที่นะครับอำนวยทรัพย์ทุกสาขานะครับเป็นต้นนะครับสาขาทางห้างฮงพ่อเจสนะครับใหญ่บอสใหญ่คุณสายชุนีสุวรรณศรีนะครับบริหารจัดการนะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหอจกอำนวยทรัพย์2014นะครับมาทางห้างทองเฮงเฮงเยาวราชนะครับสาขาท่าแร่เฮียเน่งเจปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่อยู่ติดละกะโต๊ะคิวรถ2แถวสายท่าแร่สิเข้าสกลนี่ครับลั่งท่าแร่รับสร้างบ้านครับโอ้ยฝนตกฟ้าลงฝนตกฟ้าลงก็เข้าไปเฮ็ดในหม่องตึกที่กำลังจะส่งงานนะครับที่ตั้งเดินฟอกเดินไฟกำลังจะส่งงานแล้วเนาะหอผักส่งสั้น4ยูนิคนะครับอยู่ในมอกเกษตรศาสตร์นี่ครับส่วนกำลังขึ้นคานเทิงอีกนะครับ2คู่หาเป็นหอผักส่งสั้นนะครับ8ยูนิคอยู่นี่ก็ได้เปาะ24ห้องนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องจะสร้างหอพักอาคารพาณิชย์บ้านพักอาศัยก็ที่ต่อสอบถามได้กับทางหลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างครับให้การบริการซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนท่าน้ำมันเครื่องบอสเป็นเครื่องจักรเล็กเครื่องจักรใหญ่มีเครื่อง CNC งานกัดงานเจาะมูนีนะครับงานเชื่อม
งานซ่อมนะครับเบรกช่วงล่างคลาสมูนะนะครับและการยังให้การบริการในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้บริการได้ครับอู่โรงกึ่งณัฐพงศ์การช่างโดยช่างนันช่างเนมนะครับเป็นผู้บริหารจัดการอยู่หมู่4พนมบัวทองเนาะที่ถนนใหญ่นี่ครับสายนครพนมของมาทางทะเลเลยโรงเรียนทะเลศึกษามาม่องจุดขับรถนั่นแหละครับถ้าไปจากทะเลเนี่ยเลยสามแยกไฟแดงปัจจุบันก็จะมีม่องขับรถขับรถปุ๊บซ้ายมือแม่นปั๊บเลยครับเห็นอู่นะครับร้านอาคารพาณิชย์ป้องไงนะครับนั่นแหละครับอู่ลงกึ่งและพงการช่างครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่ครับเสี่ยหนุ่มเจ๊ดาวผู้ขยันขันแข็งตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเปิดร้านตั้งแต่8โมงเช้าฮอด6โมงแรงทั้ง2ม่องว่าจะเป็นม่องสาขาท่าแร่สาขาเปิดใหม่อยู่สาขาดมไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงสาขาท่าแร่จำง่ายคืออยู่ยังๆกับอารามรักกังเขนท่าแร่นี่ครับใกล้บ่อไก่กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่เด้อนิวเจริญการแว่นท่าแร่ครับเห็นนิสิตนักศึกษานะครับเข้าไปใช้บริการเห็นบรรดาผู้สูงวัยเห็นพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการนะครับทั้ง2สถานที่ท่าแร่ก็ดีดมไฟก็ได้นะครับทางเสี่ยหนุ่มเจ๊ดาวต้องกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับวรวุฒิลงซบบ้านท่าแร่ครับท่านผู้ซ้อยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ซ้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ก็ได้มาเห็นดำรงซบแบบคริสนะครับบริการให้พี่น้องทั่วไปพี่น้องทางใกล้และไกลก็มานะครับรับเองหรือว่าให้ส่งถึงที่ก็ได้นะครับกับวรวุฒิลงซบบ้านท่าแร่นะครับ0872199503นะครับอู่ซ่อมรถยนต์วรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิมูซีวันหนองบัวทองนะครับให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภท10ล้อฮูโซฮีโน่ล็อกกี้มิซูรถแคคเตอร์วิลล่ารถปันเข่ารถเกี่ยวเข่ารถไถย่างตามมือนี่นะครับนอกในสถานที่ยินดีให้การบริการเป็นต้นในเรื่องของการอัดสายไฮดรอลิกนะครับและก็หลับรีแมพรถที่ไปรีแมพไว้จะได้ข้อมูลคืนนะครับเพื่อมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยให้การบริการกับอู่ซ่อมรถยนต์วรุ่งเรืองการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองนี่ครับใกล้กับ3แยกไฟแดงนะครับทางสิไปกุสุมานกระดีวะเลี้ยวขวาไปทางเทศบาลตำบลนาแก้วนะครับอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับให้การบริการในเรื่องของการจำหน่ายสิ้นส่วนไก่สดๆใส่กอดลูกสิ้นเนื้อหมูยอไก่จ้อปลาจ้อสิ่งก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนนะครับอาไก่สดอาไก่สดหรือว่าอาอาไก่สด คุณเทพากรสมบูรณ์พิทักษ์ปัจจุบันนี้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่แล้วนะครับพร้อมกับเจ้าเรือนนะครับให้การบริการพี่น้องเด้อตั้งแต่8โมงเช้าขอไปครับตั้งแต่ตี4จนฮอด6โมงแรงนะครับตื่นแต่ตี4ไปเปิดตี4ฮอด6โมงแรงคู่มือเด้อพี่น้องเด้ออะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับอู่ช่างเอกครับให้การบริการในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องรถยนต์เหยียบน้ำสีรถยนต์จำหน่ายอะไรใหม่และก็เก่านะครับอู่ช่างเอกนะครับโดยคุณสุรศักดิ์สุเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอยู่ที่ถนนใหญ่สายท่าแร่นครพนมทำมาจากนครพนมแต่แถวปริมณฑลชันชานเมืองทะเลเฮานี่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเด้อนะครับสำหรับอู่ช่างเอกนะครับอยู่ใกล้กระโตมองทางลงโรงขาสัตว์เทศบาลตำบลทะเลและก็อยู่ติดกับร้านทะเลยานยนต์ครับซึ่งให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์3ล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับรถ Honda PCX PCX รถ Honda 125i มูนี่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับประเมินรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องโทรมาสอทอติดต่อช่างตองแน่ให้มาเบิ่งแน่รถมอเตอร์ไซค์ต่ำท้ายรถ3ล้ออยู่หน้าอารามรักกังเขนนี่สิตกลงกันแต่ว่าต้องการช่างมาประเมินก็เลยติดต่อไปทางช่างตองนะครับให้ไปเบิ่งแล้วก็ประเมินเพื่อจะได้คุยตกลงกันได้ในสถานที่เกิดเหตุนั่นๆ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับร้านทะเลยานยนต์ยังให้การบริการในเรื่องของนะครับการขายล้อพ่วงข้างแล้วก็ขายมอเตอร์ไซค์มือสองรถมอเตอร์ไซค์ที่พี่น้องนะครับมาถามถึงแล้วก็ลงเฟซนะครับปิดการขายเด้อพี่น้องเด้อนะครับปิดการขายแล้วนะครับเป็นรถไอ้
Honda Kick 125i นะครับสีดำนะครับรถเป็นตาไส้ขนาด 13,500 ครับปิดการขาย2มื้อแล้วครับพี่น้องก็มาถามโอ้ยบัตรขายแล้วผู้มาถามเสียดายเด้เสียดายเด้รถมือเดียวครับพี่น้องเอ้ยรถมือเดียวเลยได้นะครับเป็นรถที่ใช้งานน้อยที่สุดนะครับสำหรับ Honda Kick 125i นะครับเพราะฉะนั้นการร้านทะเลยังไงการบริการรักอาชีพพร้อมนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คืออู่ห้างร้านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับเพลงที่ผมเปิดสู่พี่น้องฟังหนูมิเตอร์FC ปิ๊บฟังแล้วเนาะมาฟังครับปริญญารูปแม่ค้าผู้ดีป้าต้อยทักมาผมเพิ่งเปิดไลน์นะครับแล้วก็ผมยังบ่ทันได้ทักหาเพื่อนๆเลยเพราะว่าเช้านี้ผมตื่นตี5ไปนะครับโรงพยาบาลศูนย์ไปตรวจสุขภาพประจำเดือน3เดือนเทื่อ6เดือนเทื่อนะครับก็เลยเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็ไปเปิดงานนะครับเปิดงานโครงการส่งเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิตประจำปีงบประมาณ2569ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลทะเลนะครับโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลทะเลรับผิดชอบโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับป้าต้อยก็แจ้งมาเนาะไฟหน้าเฮือนบอกครับป้าต้อยดับบอกเดี๋ยวผมแจ้งให้ทางผู้เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องนะครับในเขตตำบลทะเลและตำบลทะเลนะครับบางเรื่องบางราวก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมาฟังครับ

ผ่านไปนะครับพี่น้องผลงานเพลงนะครับม้วนๆม้วนๆนะครับพี่น้องเลยนะครับขอนะครับเป็นคนทัดไปนะครับตะกะแตนชลดานะครับเป็นผู้ร้องจากสาวติ๋วนะครับขอเข้ามาฝากลงทางร้านค้ายายสมอยู่ทางหมู่5บ้านนะครับพนาวันนะครับแล้วก็ฝากให้หน้าใหม่นะครับเป็นพิเศษเด้อคนเสียงหล่อๆคุณว่าย่องขนาดเนาะโอ้ยนะครับครับพี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่ก็ก่อนสิมาเข้ารายการนะครับก็ได้เข้าไปร่วมนะครับโครงการนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับของทางกองสวัสดิการและสังคมหน่วยงานนะครับบริหารทั่วไปนะครับในเรื่องนะครับโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลนะครับเพื่อความนะครับมั่นคงในชีวิตประจำปีของประมาณ2569หน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้นะครับชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับก็มีนะครับผู้พิการผู้ดูแลนะครับที่ได้ตอบรับนะครับที่มีหนังสือตอบรับเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายนพ.ศ. 2519นะครับมีพี่น้องผู้ที่สนใจผู้ที่ดูแลก็ไปรับฟังวิทยากรจากหัวหน้าโค้กโอ้เราขักได้คนเฮานี่เว้าในเรื่องของสิทธิของผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้ดูแลที่สีดูแลผู้พิการนะครับโบเอนวอลสิได้มาง่ายๆได้ละว่าในเรื่องของบัตรคนพิการนี่ก็ได้ละว่ามันต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เบิ่งว่าสุขภาพร่างกายของแต่เฮาเจ้าข่อยนี่ส่วนใดที่มันเข้าโยงกับระเบียบนะครับแล้วให้ความรู้โอ้ดีได้น่ารับฟังนะพี่น้องเอ้ยผมก็เสียดายขนาดนะครับต้องมาเข้ารายการนะครับวิทยุช่วง10โมงถึง12นาฬิกานะครับเป็นวิทยากรที่ให้องค์ความรู้นะครับได้ดีมากเลยนะครับผมเช้านี้นะครับนางคณิษฐาสุสเน่ตำแหน่งรองปลัดนะครับเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลบุตรแล่เป็นผู้เก่ารายงานโดยนายศิริพงษ์เสียนประเสริฐได้มอบหมายให้กับนายนะครับณรงค์ศรีสาวันครับเป็นประธานนะครับเปิดโครงการพร้อมกับประธานสภารองประธานสภาสมาชิกทั้ง2เขตนะครับที่เขาร่วมโครงการนะครับเพราะนั้นแล้ววิทยากรให้ความรู้องค์ความรู้ได้ดีมากนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงการส่งเสริมพลังคนพิการทางด้านสังคมเนาะงานเพื่อทางด้านสังคมนะครับส่วนในเรื่องของข่าวสารนะครับที่ผมได้รับหนังสือเมื่อวานหนังสือมาอยู่ส่ง3ฉบับว่าจะเป็นทางบันดินฟาติมาท่าแร่นะครับแล้วท่าแร่ก็ได้หนังสือมาขอนะครับความร่วมมือประชุมเตรียมงานฉลองบันเดนฟาติมาท่าแร่ประจำปีพ.ศ. 2569ครับเรียนนะครับประธานชุมชนทุกชุมชน15ชุมชนคุ้มนะครับเนื่องด้วยทางบันเดนฟาติมาท่าแร่จะมีการฉลองประจำปีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569นี่ในปีนี้นะครับจะมีพิธีบวชพระสงฆ์นะครับบ้านเนนเป็นสถานนะครับอบรมผู้สนใจรับการอบรมนะครับเพื่อสู่ชีวิตกับการรับใช้นะครับในฐานะพระสงฆ์ตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้านะครับเป็นหัวใจของมิสซังบ้านเนนจึงได้นะครับรับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเสมอมานะครับในการฉลองบันเนนในปีนี้จึง
ต้องขออาศัยความร่วมมือนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้นะครับให้สำเร็จนะครับรุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับจึงเรียนเชิญนะครับประธานชุมชนบรรดาผู้นอกผู้นำนะครับว่าจะเป็นนายกทั้งสองเทศบาลและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อได้เตรียมความพร้อมนะครับในการประชุมนะครับเตรียมงานฉลองบ้านเอ็นฟาติมาของเฮาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ2569ตั้งแต่เวลา 9:30 นจนถึง 11:00 นที่ห้องประชุมนะครับยาชินทาตึกนะครับฟาติมาชั้น1บ้านเอ็นฟาติมาท่าแร่นะครับขอพระเจ้าผ่านทางคำนะครับเสนอพิงวอนขอแม่พระฟาติมาโปรดหลังพรมายังท่านอย่างอุดมขอแสดงความเคารพในพระคริสต์เจ้านะครับบาทหลวงพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเอ็นฟาติมาท่าแร่นะครับก็จะมีนะครับระเบียบนะครับในการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับผู้ที่ได้รับหนังสือเนาะจากทางคุณพ่อพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเอ็นฟาติมาท่าแร่วันอาทิตย์ที่13เด้อนะครับกันยายนครับตั้งแต่เวลา 9:30 น. จน 11:00 น. ครับที่ห้องประชุมยาชินทานะครับตึกฟาติมาชั้น1นะครับบ้านเอ็นฟาติมาท่าแรกครับนี่ก็หนังสือฉบับนึงนะครับแต่ว่าในมื้อนั้นหั่นโอ้พี่น้องเอ้ยในมื้อนั้นตรงเดียวเลยครับตรงมื้อเดียวกันอีกก็สิมีโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลวันที่13กันยายนพ.ศ. 2569ณสนามกีฬาเซนต์โลเรนตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสนับสนุนโดยกองทุนรักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่จัดโดยชมรมกีฬาฟุตบอลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกองทุนรับประกันสุขภาพนะครับเทศบาลตำบลท่าแร่ได้นะครับมอบทุนนะครับสนับสนุนทุกปีนะครับปีนี้กันทางชมรมกีฬาฟุตบอลท่าแร่ต้องเหตุรายงานนะครับเงินทอนนะครับส่งรายงานได้เลยจัดโครงการนะครับออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลนะครับสิเริ่มตั้งแต่เช้าเลยได้อันนี้ก็ได้ตั้งแต่8:00 น.เช้าพุ่นจนฮอด16:00 น.พุ่นพี่น้องเอ๋ยอยู่สนามฟุตบอลเซนโลแลนตำบลทะเลในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569ครับป้าฮะตรงกันเถอะเนาะบาดนี้เนาะไปทางไหนดีไปทั้ง2ม่องหั่นล่ะเนาะพี่น้องโอ้ยสั่นแล้วมาเข้าเรื่องในเรื่องของเสียงไทม์ไลน์เข้ามามีไทม์ไลน์เข้ามานะครับขออ่านไทม์ไลน์ก่อนโอ้มาจากสาวกุ้งนะครับโคราชเข้ามาขอเพลงนะครับเพลงปั้นปึงบ่ปั้นปึงเนาะนะครับปันพึงนะครับแล้วก็ฝนตกอากาศดีนะฟังอยู่เมื่อวานน้องคาราโอเกะบ้านเลยไม่ได้ร้องเพลงเลยพนออนะครับเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อนะครับเพลงที่ขอเข้ามานะครับสำหรับสาวกุ้งโคราชนะครับแล้วก็มีมาทางข้อความทางยายโอ้ยายตุยายตุยายตุยายตุยายตุว่าจังไดสวัสดีค่ะท่านสอทอวันนี้อยากฟังเพลง AI เมื่อวานนี้โอ้ป้า60ยังแจ๋วบ่เดี๋ยวจัดให้เด้อนะครับป้า60ยังแจ๋วนะครับเป็นเพลงที่พี่ตับฟังได้ให้กำลังใจนะครับฝากคู่มองคู่แจ๋เนาะคือเก่านะครับฝากลงทางหนองจอกซอยวัดธาตุมือเศร้าพอกายไปอยู่ปัจจะเศร้าตื่นตีห้าออกบ้านเฮาตีห้า
เปียวคิวจอเลือดประจำปี3เดือนเทื่อ6เดือนเทื่อดูแลสุขภาพผู้ใดก็ได้พี่น้องเอ้ยการมีโรคเป็นลาภมันประเสริฐอันนี้เว้าเรื่องส่วนตัวก็แม้แต่เว้าสู่ฟังแบ่งปันสู่ฟังพี่น้องเอ้ยนะครับงดน้ำงดอาหารข้าวหวานตั้งแต่4ทุ่มพุ่นละของเมื่อคืนนะครับตื่น4แค่วตั้งแต่ตี4ครึ่งตี5ออกเดินทางคนหลายๆพี่น้องเอ้ยเกินซะพี่ลิกแล้ววันไปสั่งของขึ้นหลายแท้ไปเจอแถวบ้านแต่แห้กับหลายคนอยู่เจอพี่น้องบ้านใกล้เงินเคียงสั่งกระตื้นแต่ตี4พุ่นเนาะกว่าจะได้เข้าห้องเจาะเผื่อเจาะแล้วกับ 8:14 นาทีกลับมาฮอดบ้านเฮาก็ 8:48 ป้าช่วงมาปุ๊บกินข้าวกินยาฟ้าไปเปิดงานบ้านนี่แล้วก็มานี่แหละเบ้อพี่น้องเอ้ยป้าท่องมันแม่นธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นก็ผมก็มีเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับผู้หญิงสีขาวเด้อก็เจ้าก็ป้อเห็นเวียกนะครับตื่นแต่รู้แต่เศร้านะครับด้วยหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะครับพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นฟังครับ

ั้นปึงนะครับก็คาดว่าสาวนะครับกุ้งโคราชคือจะรับฟังอยู่เนาะนะครับจัดให้เลยเด้อขอบคุณหลายในการติดตามรับฟังนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงคู่มือคู่มือนะครับ10:46 นครับพี่น้องเวลาในขณะนี้อยู่กับผมนะครับต้อยสมจิตมังกายรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับพบพ่อกันเป็นประจำนะครับทางหน้าวัดวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 MHz นะครับข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเฮาสิมาพบพ่อกันตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนฮอดวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นักรายการกันยุทธพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปโมทนาคุณพระเจ้านะครับตามความเชื่อความศรัทธาของทางคริสตชนของแต่เฮาเข้าวัดนะครับฟังนะครับบทเทศนะครับแล้วก็พบพระนะครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นก็เฮาสิมาพบกันนะครับวันจันทร์วันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อวันอาทิตย์หยุดนะครับผมได้รับหนังสือนะครับจากทางอาสนวิหารนครเทวดามีคาเอลท่าแร่นะครับเรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยทางอาสนวิหารนครเทวดามีแขกเอาท่านร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายพลังบวรชุมชนบ้านทะเลนะครับร่วมกำหนดจัดโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนกลับมาปฏิบัติเพื่อการมีคุณธรรมจริยธรรมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความมั่นคงและรายได้ตลอดจนกับร่วมกันอนุรักษ์พื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นของชาวบ้านทะเลให้คงสืบไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการนี้ทางอาสนวิหารจึงขอความอนุเคราะห์นะครับประสานสมาชิกและประสานสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนละ1คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมย่อยที่2บวรสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีนะครับศรัทธานะครับรูปแบบนะครับการดำเนินงานกิจกรรมจัดในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติที่ผสมผสานการบรรยายให้ความรู้นะครับพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตึกโบราณและหลักการเป็นนะครับมกุเทศที่ดีนะครับจากนั้นเน้นและก็ลงมือปฏิวัติจริงโดยให้ผู้เข้าร่วมนะครับรับการถ่ายทอดภูมิปัญญานะจากปราชญ์ชาวบ้านในการฝึกทำดาวมือถือนะของทะเลและนะครับทำอาหารพื้นถิ่นพร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติภาคสนามของมกุเทศน้อยมกุเทศชุมชนในพื้นที่จริงนะครับพร้อมทั้งให้การจัดนะครับทำสื่อเพื่อเผยแพร่นะครับข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานในวันที่11กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา08:30 นถึง16:30 นณอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือบาทหลวงมีคาแอนนะครับเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ฝ่ายประสานงานโครงการคือนายสุภวัฒน์ชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทะเลเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าครับพี่น้องเอ๋ยทราบข่าวว่านะครับทางคุณสุภวัฒน์ชัยชนะแจ้งผมเมื่อผมไปเปิดโครงการวันผู้พิการนี่อยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลทะเลว่ามื่น
บ้าอินฟูบ้านนาสีนวลนะครับโคกสีที่มาเป็นวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการลักร้านนะครับร้านไว้ร้านค้าได้ร้านเงินนี่ได้พี่น้องเลยเป็นผู้บริหารจัดการนี่นะครับในเรื่องธุรกิจนะครับจนประสบความสำเร็จที่มาเป็นวิทยากรแบ่งปันให้พี่น้องนะครับได้มีแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องว่างเว้นจากภารกิจการงานก็เชิญเด้อมื้ออื่นนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น. ที่อาสนะวิหารนครเทวดามีแก่อัทแร่นะครับ2มื้อนำกัน 10 ถึง 11 กันยายนพ.ศ. 2519นะครับบ่าวอินฟูบ้านนาสีนวลโคกศรีสุพรรณสิมาเป็นวิทยากรให้ความรู้พิเศษเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปฟังพี่น้องเลยเพิ่นเว้าในใดเฮ็ดในใดจังได้เป็นเฒ่าแก่100ล้านนี่นะ แล้วสิมีครีเอเตอร์บ่าวโอ้มาหลายคนได้บ่าวครีเอเตอร์สิมาหลายได้ที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะครับสิมาเป็นวิทยากรให้พร้อมเพราะฉะนั้นแล้วทางท่านหัวหน้าสุภวัฒน์ชัยชนะนะครับผู้ประสานงานโครงการก็ได้เกริ่นบอกว่าสนใจก็บอกพี่น้องนำเด้อประชาสัมพันธ์ให้แน่นะครับเข้ารายการวิทยุกับประชาสัมพันธ์ผ่านท่านนี่แหละเด้อนะครับเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมนะครับรับฟังนำกันกับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมนะครับหลักบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับของทางอัสรพิหารนครเทวดามีแก้วทะเลนะครับผู้รับผิดชอบโครงการนะพี่น้องเอ้ยไม่ธรรมดาได้นะครับประกวดระดับประเทศผู้ได้ครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็มีครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3มื้อนี่เป็นครั้งที่2ครั้งที่1ผมไปแล้วครั้งที่3ก็ไปแล้วมื้อนี่ครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็สิมีหนังสือถึงบรรดาประธานชุมชนผู้นำนะครับท้องถิ่นว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกรองนายกประธานรองประธานสภานะครับแล้วก็หัวหน้าคุ้มนะครับชุมชนต่างๆนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับ11โมง53นาทีครับพี่น้องเอ้ยพอดีมื้อเช้านี้เมื่อวานนี่พี่น้องขออภัยครับยายแตนเราไปอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระพึงก็เป็นสมุนไพรนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึงชนิดครีมนะครับตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับอุดหนุนขวดนึงสนใจมารีเอา2ขวดนะครับดีบอกต่อแล้วก็มีคนบอกผมมาว่าเจ็บท้องนี่ก็ทาได้เด้อทาในสะดือนี่เด้อทาโลดอ้อมสะดือนี่เจ็บท้องนี่หายบรรเทาอันนี้เพิ่นบอกต่อมาได้สทเข้ารายการบอกเพลงเพลงเนี้ยอันครีมนวดอันนี้ฮะถ้าสะดือก็ได้เด้อเวลาเจ็บท้องหั่นมันจุกแน่นอึกแน่นท้องนี่ทาโลดมันสิซอยบรรเทานะสิ่งใดดีๆพี่น้องก็บอกเดี๋ยวมาได้ดีบอกต่อบ่ดีก็บ่เป็นตาก็เศร้าเท่านั้นตัวแม่พี่น้องเอาเวลาสิหมดแล้วชั่วโมงแรกก็ได้นะครับผมได้ตั้งเพลงเอาไว้กับใจอ่อนครับใจอ่อนนี่ขอมาจากใส่ใจอ่อนนี่โอ้ยใจอ่อนใจอ่อนใจอ่อนเบิ่งข้อความบ่เด้อพี่น้องเด้อนึกว่าสงสารกับใจอ่อนเนาะมาพร้อมเดียวนะครับกับสาวแก้วบอกขอเข้ามาในเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็สิฝากให้ย้อนหลังเด้อขอบคุณที่ฝากให้ทางผู้เว้าแน่นะครับพี่รักแฟนเพลงทุกคนที่ฟังรายการอยู่นะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็สิขอตัดเข้าสู่ต้นชั่วโมงนะครับฟังพระวจนะจากพระคุณเจ้าปู่หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์หลังจากหั่นกะมาพบพ่อกันอีกชั่วโมงที่2นะครับกับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนักบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะ

0: มหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ผ่านไปนะครับพี่น้องส่งเพลงม้วนๆม้วนๆครับในร้อยนาลิกผมเล่นของไม้พิรมพรนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะครับเพลงนี้ฝากไปให้ทางยายต้นอยู่ทางชุมชนท่าเรือท่าแร่เด้อเป็นพิเศษมากคุณน้องฮะในร้อยนาลิปนี่มีอย่างอยู่ข้างหลังบนอ้อเพลงนี้เนาะ ยายต้นยายต้นนะครับยายลานยายลานไปไหนยังตามซาดอยู่บ่มือเปิดโครงการท่องเที่ยวอยู่ท่าเรือท่าใจก็มีบูธทอเสื้อกกก็คือทอซาดนี่แหละเสื้อซาดเท่านี้ล่ะนะครับเห็นยายแต๊กอยู่อุ้ยกระบุญละลายได้แต่ลูกได้แต่หลานเราก็ได้เจ๊ทางซ้ายเจ๊ข้างขวาเราก็ได้น้องใหญ่เนาะสู้สู้เรือใหญ่เด้อสู้เพื่อลูกสู้เพื่อหลานบุญหลายอยู่กับลูกอยู่กับหลานนะครับส่วนเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาเอ้ยขี่เวท่าอะไรได้เพลงก็ได้เด้อฝากใจไปกับนกนี่ฝากไปละก็ฝากกับฝนนี่ละคนสั่งฟ้าบอกปลาสั่งหนองบอกเรื่องใดช่วงนี้ก็เดือนกันยายนแล้วเนาะเพราะเดือนหน้าสิมาฮอดในตุลาได้พิกาธันวาปาทุกอีก3เดือนกว่าๆเนี่ยฮอดสิฮอดสิ้นปีแล้วบ่นี่แจ้งมาละค่ำแจ้งมาละค่ำพี่น้องเอ้ยการเวลาสถานที่บ่เคยท่าไผแม่นอยู่บ่พี่น้องมื้อนี้วันที่9แหละกันยายนแหละนะครับเดือนหน้าตุลาฉลองบันนินแต่ว่าเดือนนี้หันอยู่ต่องอยกับเจ้าแข่งนะครับหลายเรือไฟได้มีหลายเรือไฟได้มีงานประจำปีกับเจ้าได้เพิ่งจัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสะดวกบ่งใดก็ไปเที่ยวบ่งหั่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่งใดไปเที่ยวก็ได้ได้เบิ่งได้รถลามาสร้างเอาไปก็ได้จอดมองที่กับเจ้ารับจ้างจอดรถเด้อจับเจืออะไรบ่จะก็เจ้ายืมไปบ่ได้ใช้ได้เครือกใช้ได้มีข้อความเข้ามาจากคุณป้าป้าคุณป้าขอเพลงคนบ้านเดียวกันส่งลงทางศูนย์เดแคร์เด้อจ้าครับผมคุณป้ามาแล้วเนาะจากอบรมเนาะก็เราไปเนาะชีพจรลงเท้าเนาะคุณหมอคุณหมอไปเมื่อเอาต่างคนต่างหน้าที่ผู้ใดก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์เดแคร์เฮาก็ได้เนาะดีได้ผมว่าฮะมีศูนย์เดแคร์นี่เห็นได้ว่าเห็นได้ว่าดีโยผมไปโรงพยาบาลมาเมื่อเช้านี่หรือไปแต่ละเทื่อนี่เมื่อเช้านี่คนมันจะขึ้นมาหลายแท้ตื่นแต่ตีสี่ผมก็ได้สีแค่วล้างหน้าแล้วแต่งตัวแล้วเฝ้าขึ้นรถออกจากเฮือนตีห้าฝนก็ตกแน่เมื่อเช้านี่ก็ได้ว่าไปแต่เช้าหรือไรฝนตกคือผมมีคนเพิ่นว่าความคาดคิดเพิ่นว่ามันไปแล้วบอกสันติบ้านนี่แห้งเศร้ากว่าผมอีกบ้านนี่โอ้ยคนเป็นร้อยถ้าเจาะเลือดก็เลยได้สวดภาวนามดหลายบทอยู่ตัวผมก็ได้เพื่อความสบายใจนั่งท่านะครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉันแล้วก็เห็นผู้สูงวัยเป็นต้นผู้ที่เปราะบางกลุ่มเปราะบางนั่งวินแชร์แน่เนาะลูกหลานกับยู่ไปไปเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ใส่อย่างก่อขโมยเขาใส่บัตรกดใส่ซิดนะป้อนบ่ถือข้างอีกหรือเห็นหมอนึงมันเห็นอยู่เบิ่งมันใส่เสื้อก็สิเป็นเล็กน้อยเห็นทาสนารายนี่ล่ะหมอนี่จิตใจงดงามหมอนี่แล้วไปยืนเห็นรถไปกดแล้วเฮ็ดให้ยายน่ะว่า 2-3 คนผู้หมอนี่รถแกก็มาท่าจอเลือดคือผมนี่ได้ประจําปีหั่นล่ะเลยเห็นมีจิตอาสาอยู่เนาะขณะที่รอฮอด 8:00 นปุ๊บก็สิมีทางเจ้าหน้าที่นะครับแพทย์พยาบาลแล้วก็พนักงานบุคลากรมาเฮ็ดเวียกตามวันเวลานะครับของราชการเพราะว่าที่จอเลือดท่า2คนนั้นเป็นก็เจ้าเฮ็ดงานนอกราชการนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องต้องเข้าใจเนาะท่าผู้ใดก็ได้ท่าคนเป็นร้อยเป็นคนจ่อเลือด2คนในขณะที่รอฮอด 8:00 นแต่งปุ๊บก็เจ้าก็เข้ามาเปลี่ยนเต็มห้องปั๊บเลยได้ผมเข้าไปก็พอดีจ่อแล้วก็พอดี 8:14 นาทีพุ่งนาฬิกาประจมอยู่
โห้ยคนเป็นร้อยคือจอเลือด2คนอันนี้ห้องจอเลือดเห็นว่าหยังตั้งว่า12ห้องบ่ว่า12ซะอยากจมให้กับเจ้าได้ยินนั่นล่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นปึ๊บว้าทอเออเอาคนบ้านเดียวกันบอกคุณป้าส่งในแค่บอกคุณป้าจัดป่าไปคุณป้า

ฝากใจไปกับนกนะครับเบานะครับน่านฟ้ากาฬสินธุ์นะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้นะครับมอบให้นะครับทางตะโกเด้ออยู่ทางนาห้มม่วงพุ่นละไก่โบไก่ครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรู้เรื่องการช่างหงีวัดมูซีวันหนองบัวทองแล้วก็อยู่ตรงข้ามครับเดอะเนเจอร์บริการห้องพักตลาดรถออฐานิชของเสียออสเสียใหญ่ใจสปอร์ตทละฟังอยู่เป็นประจำได้ตะโกฮะกันบ่มีเวลากันบ่มีเวลาโทรมาเด้อกันนักฟังลูกหลานอยู่เด้อฝากมาโลดเพลงครับเพิ่นเว้าตัวคือสิฮู้จักอยู่นอกว่าเพลงหยังแน่ที่กันมักก็ได้เพิ่นเว้าลาวเคยเป็นโยผู้ส้อยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานชุมชนเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่นับหน้าถือตาของพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านไหนตาโอนี่นะครับโมเมนต์ธรรมดาได้เป็นคนมีคุณภาพเลยเนาะป้ายังคิดฮอดจอดถึงอยู่เดินเราไปได้มาได้นี่ปะโถน้ำมันเครื่องเดือนละเทื่อเรามาเปลี่ยนนำอยู่ร้านคาเคทาเร่ยานยนต์หันเป็นลูกค้าประจำได้นี่เอฟซีได้นี่กันจักสิไปใส่แล้วก็มาหาลูกหลานนี่แล้วผมเอาจากสั้นได้พี่น้องเอ้ยขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสาวจุ๊บเจงป้าเพื่อนเบาฝนสั่งขึ้นมาพลิกพลัมแท้ไอ้ต้อยเพื่อนว่าสั่นอยู่เทงภูสั่นกระยานเพื่อนฝนกระตกฝนหุ่มหุ่มและชันยานภูเขามันเจือนเพื่อนว่าโอ้ยลาวกันนะถามหาทอทหารบ้านโซนเนี่ยเด้อเว้นน้ำท่มหูดังเลยบ่ลาวว่าโอ้ยจักแล้วทอทหารบ้านสวนไปได้ไหนน้ำท่มหูดังแล้วบ่โยผมนอนเมื่อคืนอยู่สั้นสองหันเสียงผ้าดังตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแผ่นดินจนสะเทือนผู้ใดแล้วมาหลัดแจ้งอีกเสียงผ้าดังให้อยู่ได้เมื่อคืนนี่ได้สมโพข่าวทางเนปาลที่นำมาจากหิมะพูดบอกละลายฮันเห็นให้ผู้เขานะครับเจือนก็มีพบอย่างน้ำมันชุ่มมันช่ำพลตกนะครับอมน้ำเอาไว้ก็สร้างมาตภัยโอ้ยน้ำไหลหลากมาจากที่สูงมหาชีต่ำที่ต่ำนะครับเป็นข่าวเป็นข่าวระดับโลกมีผู้เสียชีวิตมีผู้สูญหายโอ้ยมหันตภัยนี่ก็ได้นอกพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไทยเฮาก็โอ้นะครับพายุช่วงนี้ก็มาตามพยากรณ์อากาศบางเทือกก็ถึกแน่บ่ถึกแน่ลืมมือไปก็มีพยากรณ์ก็ได้เว้นวันไปก็มีเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องไทยไปขายของตลาดคลองถมเนาะวันอังคารวันอังคารเมื่อวานนี่ก็เจ้าก็เตรียมกับข้าวของน้ำไปขายก็เป็นยังบุญอยู่ก็บริโตกสละแต่สั้นละเบิ่งก็บ่รอดรถลูกจมลูกศิลานี เอาเฮ็ดได้ละพี่น้องเอ้ยคลองถมทะเลมีอังคารก็วันศุกร์นะครับตลาดนัดนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องก็สิมานะครับขายนะครับข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้านุ่งห่มเนาะเพราะฉะนั้นกระทุนนี้ก็ฝนก็ตกฟ้าก็ลงขายของก็ลำบากนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรของไทยเฮาบางส่วนบางจังหวัดก็เข้าแล้วเงินก็ได้ทางเฮาก็ท่ายอยู่เด้อยังบ่ฮอดไทยเฮาโอ้ยไปเติมน้ำมันเนาะพี่น้องเมื่อวานผมเติมอยู่เท่าไหร่ล่ะเติมน้ำมันวานไปรับผู้ป่วยกลับมาบ้านนะ39.80 บาทมื้อเช้านี่เท่าไหร่เจ้าของพี่น้อง40 สตางค์แล้วเอา40 บาทแล้วบ่ได้40 สตางค์ป้าทุขึ้นหน้าปานสิวตัวนี้ขึ้นแล้วลงยากขนาดน้ำมันนี่ก็ได้เฮ็ดได้ล่ะจำเป็นเนาะปัจจัยสำคัญก็ต้องเติมบ่เติมก็บ่ได้ไปแล้วครับลดก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วกันป้อพี่น้องเอ้ยเข้ายากมากเพลงแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเข้าเต็มเล่าบ้านกับบริเซานั่งเว้าในใดก็คือแต่ปัจจุบันนี้มันแว้นอย่างสั้นครับพี่น้องเอ้ยจักอันใดค่าเน็ตเพิ่นเว้าจักอันใดค่าน้ำประปาเพิ่นเว้าจักอันใดค่าไฟ อันนี้ยังบ่รวมค่าดอกไปเพิ่นค่าดอกหยังดอกเบี้ยเพิ่นเว้าตอนจากได้ดิ
บ่ยากมีแต่แนวบ่ยากก่อนสิหาซะนี่เด้ไปหาผู้นั้นผู้นี้มีแต่แนวยากเพิ่นเว้าหักบ่นี้เฮ็ดได้บ่มีหยังบ่จ่ายเพิ่นว่าเออสู้ๆพี่น้องเอ้ยเอาไปซะก่อนเอ้าผู้ท่าฟังเฮิงแล้วนี่เพลงนี้ก็ได้นะครับส่งความสุขต่อเนาะพี่น้องเนาะจากการสนับสนุนของทางอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ซื้อไก่อยู่ใส่บ่สดต้องอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับและกับทางอู่ช่างเอกพร้อมนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอลุงเรืองการช่างเฮวุฒิมุสีมหนองบ่อทองวรวุฒิลงศพน้ำนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่และก็สาขาทางหลุมไฟหน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับอู่ลงกึ่งณัฐพงษ์การช่างนะครับอยู่หมู่4บ้านหนองบ่อทองโดยช่างนันช่างเนมนะครับบริหารจัดการยังเยี่ยมครับโรงเรียนแท้ศึกษาเด้ออู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างหลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่โดยเฮเนมจะพกเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยานะครับท่าแร่ยังให้การบริการในเรื่องของการผลิตแผ่นหลังคาเล็กเมทัลซีดพร้อมและน้ำยาเรซินพร้อมนะครับร้านโชคสุริยาโดยคุณสุริยาศรีวรกุลเป็นผู้บริหารจัดการอำนวยทรัพย์นะครับมีหลายสาขา5สาขานะครับที่แจ้งมาเบื้องต้นนะครับสาขาทางหน้าค่ายกิจก็ดีสาขาห้างงงก็ได้สาขาทางพังโคนก็มีอากาศอำนวยเฮาคุณก็มีและก็ทางท่าแร่อยู่บ้านพระโคเด้อพี่น้องเด้อมาเบรกฟังเพลงซะก่อนพี่น้องเอ้ยมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนําเข้ามาครับเพลงที่มีชื่อว่าป้าอายุ30โอ้ยบ่ครับอันนี้ป้าอายุ60ยังแจ๋วครับ

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างตัวเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่โทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคสเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เหตุเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาที่ถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

ันแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์

่านไปครับพี่น้องสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงอกอุ่นสังทองสีใสนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ผมได้รับการแนะนำนะครับมาจากแฟนเพลงนะครับบอสเป็นทางทศหารบ้านสวนกระดีพระที่จำได้คือจุ๊บแจงครับอยู่ทางคำข่าก็ขอเข้ามาเพลงนี้เพราะฉะนั้นฝากไปลงทางบ้านสวนเด้อลักกิโลสามพุละม่องฟาร์มหมูนะครับนพดลพุละทางไปถนนสายทะเลสงครามนี่ครับเป็นพิเศษกันแล้วกันสาวจุ๊บแจงถามหาอยู่เด้อเพื่อขอเพลงนกห่างฟ้าของบ่าววีเปิดแล้วล่ะฝากให้มีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการสุขูสุคนนะครับเป็นต้นหน้าไม้เสียงใสๆเพิ่นว่าและก็ขอเพลงรอเป็นคนทัดไปนะครับตอนนี้กำลังมีฝนอยู่เพิ่นว่าโอ้ยฝนตกดีชุ่มฉ่ำขนาดแถวภูแถวบ้านคำข่าพนานิคมนะครับอย่ายอมแพ้นะครับฝันมีชีวิตของอลิสมันเนาะครับเนาะสาวแก้วมื้อนี้ว่างบ่เนาะมื้อนี้เนาะนะครับบ่ได้สู่มองครบมองบ่มอง8มอง9นะครับขอเพลงเข้ามาขอบคุณหลายเด้อที่เป็น FC นะครับติดตามรับฟังเป็นประจำป้าต้อยแฟนของใครไม่รู้พ่อน้องนะครับแฟนใครไม่รู้เนาะชื่อเพลงนะครับแฟนใครไม่รู้นะครับฝากให้ทุกเสียงทุกสายนะครับหล่อๆหน้าใหม่เด้อจ้าลาว่าป้าต้อยป้าต้อยเราแจ้งมาว่าไฟหน้าเฮือนบ่ดับรู้มั้ยไฟหน้าเฮือนดับ ไฟหน้าเฮือนป้าดับเด้อไฟลายทางหั่นนะบอกเทศบาลนะเบิ่งให้แน่พอดีผมโทรไปหาเบาตั้มเลยล่ะกองช่างเลยล่ะบอกว่าไปดูแลเด้อไฟลักเสาหน้าเฮือนป้าต้อยลุงซ่าหั่นซอยเฮือนท่านสทอ้วนหั่นเวลาว่าโอเคเดี๋ยวไปดูแลเพื่อนเนาะเมื่อวานนี่นะครับหรือว่ามือก่อนนะครับที่ผมไปส่งครีมนวดนะครับให้พี่น้องทางหมู่8ชุมชนสร้างแก้วสมานมิตรนะครับสร้างแก้วหละเนาะสมานมิตรคนละชุมชนนะเนาะถ้าสร้างแก้วเนี่ยก็คือหมู่8นะครับเมื่อวานนี่ผมก็แจ้งไปทางรองนรงศรีสาวันรองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลพันอยู่ฝ่ายกองช่างนะครับให้ไปเบิ่งแยงเรื่องถนนนะครับชำรุดข้างบ่อผักน้ำคอสรอซอยทางเข้าเฮือนตาไซนะครับถนนเฟื่องฟูตอนบนนะครับเส้นหลังอึ้งกุเฮงสาขาทะเลยังยังเฮือนลุงจีเงินในเงินตะกี้เงินตะกี้ขอแพ้ครับเงินลุงกี้องตี้องตี้พอดีมีพี่น้องนะครับอยู่ในซอยนั่นล่ะพอดีผมไปส่งครีมนวดให้กับ FC เห็นล่ะที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำนะครับ2ขวดก็เลยเห็นว่าโอ้สทต้อยมาพอดีแล้วสิแจ้งแน่อันขอความช่วยเหลือในเด้ออันทางเข้านี่มันชำรุดมันแตกแล้วก็ซี่ให้เบิ่งก็เลยว่าเอาถ่ายรูปของผมแน่เดี๋ยวส่งงานให้ครับทางท่านรองณรงค์ซึ่งดูแลฝ่ายกองช่างนะครับแต่ละกองนะครับผู้ฉะนั้นก็เลยโทรหาท่านณรงค์ท่านณรงค์ก็ได้สั่งการแล้วผมก็ทักไปหาทางพ่อแจ็คนะครับพ่อแจ็คเป็นพ่อกองช่างนะครับงานก่อสร้างพื้นฐานเนาะงานซ่อมแซมก็เลยได้สั่งการให้เบากูดเบาตั้ม

0: นั่งบัวไหลนั่งบัวไหลไฟบ่มาเออมูนี่เออไอ้แจ้งมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวสิรับเรื่องแล้วก็สินํานะครับเรียนทางฝ่ายบริหารได้ไปจัดการบริหารนะครับในเรื่องมูนี่ก็ไปตัดกิ่งไม้ได้มูนี่ก็ได้แล้วนี่ทีมงานสทก็ได้หลังจากที่ไปร่วมเปิดโครงการแล้วสมาชิกสภาตำบลได้ออกตรวจติดตามการตัดกิ่งไม้เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องแจ้งมาบ่แจ้งกับบ่ฮู้จักความเดือดร้อนได้ไปตัดกิ่งไม้ในเดินเพิ่นบ่ได้รับแจ้งบ่ได้รับอนุญาตกับโยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮานะครับการรับเรื่องจากชาวบ้านกับพี่น้องก็เข้าใจเนาะไปตัดให้นี่มันนี่ไปโซนใดมันกำลังออกไปอยู่เดี๋ยวผมกำลังเบิ่งภาพอยู่ครับออกไปโซนทางไหนเนาะนี่หอพักมีหอพักซอยนี้ก็ได้เอานะครับเพิ่นส่งแต่ภาพมาแต่บ่ได้บอกว่าอยู่โซนใดอันนี้นะครับอยู่โซนทางไหนวันนี้ท่านรองประธานสภาตำบลทะเลท่านวีรชัยอินทิเสนพร้อมสมาชิกได้ออกตรวจการก่อสร้างโอ้อันนี้ก่อสร้างอันนั้นครับก่อสร้างอาคารเป็นอาคารม่องเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่นะครับกองการประปาอยู่ประปาทะเลนี่ครับก็ได้อนุมัติเงินนะครับเพื่อก่อสร้างแล้วก็ได้ผู้รับเหมาลงมือแล้วล่ะนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังนะครับก็
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153111511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือเรื่องบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับควบคุมเสียงให้ช่วงต้นรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตพ่อแม่ลูกเมียกำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันพุธครับสีสัญลักษณ์ของวันพุธคือสีเขียว9กันยายน2569คริสตศักราช2026วันนี้แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียปัญหาเมื่อวานนะครับทำให้อมนจัดรายการตะกุกตะกักแล้วก็เงียบไปเลยนะฮะไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรคื อมันไม่สามารถที่จะตัดรายการปกติของสถานีเข้าสู่รายการของตัวเองได้มันก็มีแต่เสียงรายการสถานีไปเรื่อยๆเป็นเพราะเราทำไม่เป็นหรืออย่างไรนะครับก็ปรึกษากันกับการวุฒิกรายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงรายการเพลงก็ยังมีเสียงรายการของทางสถานีไม่ได้ตัดออกไปเพราะฉะนั้นอมุนก็เลยจัดรายการไม่ได้เลยเมื่อวานอาจจะเป็นเพราะความด้อยปัญญาของตัวเองหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าช่วงรายการต้อยสมจิตช่วงรายการไก่พุทธิไกรไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้ต้องขอประทานอภัยกับบรรดามีรักเพลินเพลงและก็แฟนข่าวของอมนสกลทวาปีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะฮะขอให้ไปได้ทะลุปลอดโปร่งเถอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศครับท่านผู้ฟังท่านจะสังเกตเห็นว่าในช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยขึ้นแล้วก็ตกหนักบ้างเบาบ้างแต่ก็ตกบ่อยว่างั้นเถอะนะครับบางทีกลางคืนตกกลางวันตกนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้ก็กลางคืนนะครับช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วฝนก็ตกมาตลอดจนกระทั่งเกือบจะรุ่งเช้านะฮะฝนถึงได้หยุดหนักสลับเบาสลับไปสลับมาอันนี้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเกิดจากสาเหตุใดแล้วก็ในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็อยากทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเกษตรกรและคนทำงานเ คนทำมาค้าขายคนสร้างถนนนะครับเกษตรกรอยากได้ฝนคนสร้างถนนอยากได้แดดเนื่องจากอาชีพมันต่างกันไงนะครับเทพื้นเทคานเทลานเทถนนฝนตกก็ทำไม่ได้แต่พี่น้องชาวไร่ชาวนาฝนตกมาทีไรเกษตรกรดีใจเพราะนั้นไม่มีอะไรเท่าเทียมกันครับในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่คิดเหมือนกันหมดมีคิดต่างนะครับเช่นเดียวกับรัฐบาลเวลานี้หลายคนก็บอกว่ารัฐบาลรุ่นของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลการสื่อติดต่อกับต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตลอดจนรัฐมนตรีอื่นสามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้และก็บริหารงานได้ดีแม้กระทั่งเกิดเรื่องกับทางกัมพูชานะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาและก็เอาแผ่นดินไทยคืนมาได้ค่อนข้างจะเยอะหลายคนก็ยกย่องแต่ว่าอีกหลายคนก็บางครั้งก็มองต่างมองตรงข้ามหรือบางครั้งที่ทำงานการเมืองด้วยกันก็เห็นคนหนึ่งเด่นคนหนึ่งดังก็อยากจะดังกับเขาบ้างก็เลยหาทางเตะตัดแข้งตัดขาบ้างก็มีหรือบางครั้งมันก็เป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูดเขาวิจารณ์นั่นก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีใครเต็มร้อยนะครับกับการใช้ชีวิตส่วนเรื่องของฝนนะครับก็ช่วงนี้ฝนจะเริ่มมากขึ้นแต่ว่าต่อจากนั้นก็จะเลื่อนลงไปทางอีสานใต้มากขึ้นอีสานตอนบนก็ความกดอากาศสูงหรืออากาศหนาวเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มเข้ามาดันเอาฝนหนีไปนะครับมันทำไมมาเร็วจังความหนาวเย็นปกติธรรมดามันก็จะปลายเดือนตุลาพฤศจิกาดูละเข้าพฤศจิกาคราวนี้มาติดตามดูซิว่าวันนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อความเข้าใจก็ประกาศเตือนโดนเต็มๆ6วันรวดประกาศฉบับที่4เปิดพื้นที่สีแดงเตรียมรับมือฝนถล่มหนักถึงหนักมากฝนถล่มหนักถึงหนักมากนะครับวันที่8กันยายน2569เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ไปถึงวันที่13กันยายน2569 18ถึง13นะครับช่วงนี้นะครับติดตาม18ถึง13โดยระบุว่าดังนี้8กับ9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็คือเมื่อวานกับวันนี้ก็โอเคมีฝนจริงนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเกิดจากอะไร2วันที่ผ่านมาไม่ใช่1วันที่ผ่านมา8กับวันนี้แหละ9มีฝนตกเยอะขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ความหนาวเย็นนะครับตอนใต้ประเทศเวียดนามตอนใต้ประเทศเวียดนามนะครับและลาวตอนบนคือความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนี่นะมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใ และก็ประเทศเวียดนามและก็ลาวตอนบนจึงส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทางทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ตอนบนนะทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้คือลมฝนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในระยะนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนในช่วงที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือวันที่8วันที่9เมื่อวานนี้กับวันนี้คราวนี้หลังวันที่9ก็คือตั้งแต่วันศุกร์เนาะที่11กันยายนไปถึง13กันยายน11 12 13 3วันต่อมาข้างหน้านี่ล่ะคราวนี้จะเป็นอย่างนี้ยอมความกดอากาศต่ำก็คือกลุ่มฝนนั่นแหละนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ช่วง 11 ถึง 13 เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับพื้นที่นะที่มีฝนตกเยอะๆมากๆนี่ก็ในช่วงนี้อีสานตอนบนยังเจอหนักอยู่นะครับในวันที่13กันยาเดี๋ยวดูจังหวัดใดในช่วงใดนะฮะ13กันยาเดี๋ยวก่อนนะครับดูช่วงใดบ้างเดี๋ยวจะเอามารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากการพยากรณ์อากาศก็ในช่วงวันที่8นี่ผ่านละวันที่8ผ่านละนะครับคราวนี้ไปผ่านจากวันที่8วันที่9ที่วันที่8ผ่านแล้วนะมาวันที่9เป็นยังไงฝนตกที่ไหนวันที่8วันที่9วันที่เอ้ายังเห็นมาเป็นวันที่8อยู่อีกที่จริงมันมีวันที่8วันที่9อันนี้วันที่9ตกแถวไหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่9คือวันนี้นะชัยภูมิขอนแก่นจังหวัดเลย มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและสุรินทร์มื้อนี้ไม่ส่วนใหญ่แล้วจะไปทางอีสานใต้นะครับไปตกหนักทางหรือหนักมากนั่นแหละไปทางอีสานใต้นะครับวันนี้นะฮะอีสานตอนบนตกหนักแต่ไม่หนักมากแล้วก็ภาคเหนือนะครับตกหนักธรรมดานี่แบบที่เราเห็นมาเนี่ยแหละวันที่9วันนี้น่ะทางเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากส่วนอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้แก่วันนี้นะตกหนักแต่ไม่ใช่หนักมากครับได้แก่หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกด้านติดกับชายแดนเขมรนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีแล้วก็ระนองพังงาภูเก็ตอันทางภาคใต้นะครับอันนี้วันที่9คราวนี้วันที่10ตกที่ไหนวันที่10วันนี้วันที่9เราก็เจอฝนตกอยู่แล้วนะแต่เอาวันพรุ่งนี้วันที่10นะครับซึ่งยังไม่เข้ามาถึงนี่วันที่10นี่ภาคเหนือกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือวันที่10นะครับที่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากมีที่ใดอีสานนี่มีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับไปอีสานใต้แล้วนะฝนที่ตกหนักมากอ่ะนะครับส่วนภาคกลางก็กาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีภาคตะวันออกสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ก็ระนองพังงานะครับทั้งฝั่งตะวันตกของภาคใต้ตอนล่างสำหรับวันที่10คราวนี้10ตกหนักที่ไหนเมื่อกี้นี่ที่บอกกันตกหนักมาก10ตกหนักตกหนักธรรมดานี่ภาคเหนือลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและก็จังหวัดตากส่วนตะวันออกเฉียงเหนืออีสานบ้านเราตกหนักธรรมดาคือจังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามวันนี้นะ101โอ้วันพรุ่งนี้สิเนาะวันนี้วันที่9บอกไปแล้วขออภัยยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีวันที่10นะฝนตกหนักไม่มีนะชื่อสกลนครเดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่10ฝนตกหนักมากก็บอกไปแล้วก็ไม่มีชื่อสกลนครแล้วฝนตกหนักวันที่10วันพรุ่งนี้ก็ไม่มีชื่อสกลนครนครพนมนะเพราะว่านี่1จังหวัดเลย2ขอนแก่น3มหาสารคาม401นู่นไปอีสานใต้แล้วยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราส่วนภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลวันที่10นะครับคราวนี้วันที่11มีไหมมี11ด้วยนะครับเพราะว่าพูดถึง10ถึง13นะครับเพราะฉะนั้น11นี่ภาคเหนือวันที่11วันศุกร์นะครับวันที่11วันศุกร์เป็นวันคล้ายวันเกิดของอามนพอดีครบรอบวันเกิดพอดี11กันยายนวันศุกร์ที่จะถึงภาคกลางครับอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาตกหนักมากนะตกหนักธรรมดาภาคเหนือตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่11ขอนแก่นมหาสารคาม101ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับแล้วก็ภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่11นะครับวันศุกร์คราวนี้มาวันที่12 12นี่วันเสาร์นะวันที่เดี๋ยวนะครับเช็คดูวันที่12วันที่ยังไม่เห็นวันที่12เดี๋ยวมันต้องถึงวันที่13นู่นนะครับวันที่12วันที่12นี่ที่ไหนบ้างภาคเหนือตกหนักมากนี่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยไปอีสานใต้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นอีสานตอนบนจะเริ่มฝนน้อยลงแล้วนะแล้วภาคกลางก็กาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีย้ายที่แล้วครับฝนเนี่ยตะวันออกภาคตะวันออกสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้นะครับระนองพังงาแล้วก็ตกหนักธรรมดาคราวนี้ตกหนักวันที่12วันที่12ตกหนักธรรมดานี่ที่ไหนบ้างเอาเลื่อนหายไปอีกแล้วครับเดี๋ยว11 12ตกที่ไหน12เห็นแล้วครับแต่ว่ามันอ่านยังไม่ได้ตัวหนังสือมันเล็กเดี๋ยวขยายดูก่อน12ภาคเหนือตกหนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากอันนี้หนักมากส่วนตะวันออกเฉียงเหนือหนักมากที่ไหนไม่มีสกลแน่นอนเพราะว่าฝนเริ่มเลื่อนหนีแล้วตกหนักมากตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี12นะ ส่วนภาคกลาง12นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราภาคตะวันออกนี่ชลบุรีระยองเพิ่มเข้ามาอีกภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตนะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์ตกหนักมากคราวนี้ตกหนักนี่ไม่ใช่ตกหนักมากนะตกหนักภาคเหนืออุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดภาคตะวันออกไม่ใช่ภาคเหนือมันไม่มีจันทบุรีสิภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเมื่อกี้นี้ไปดูภาคตะวันออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ตากอันนี้ตกหนักธรรมดาตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่เดิมครับขอนแก่นสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลเลื่อนลงใต้แล้วครับเวลานี้นะครับแล้วก็ภาคกลางก็นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตนะครับวันที่12แล้วนะคราวนี้วันที่13ล่ะคือเขาพยากรณ์ไว้จากวันที่9 10 11 12 13น่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันจะเลื่อนไปเลื่อนไป3วันอันนี้วันที่อะไรวันที่13จังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้ก็13จังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือนะไม่ใช่ภาคเหนือสิกาญจนบุรีนี่ภาคตะวันตกแล้วตกหนักมากนะเอาเป็นเริ่มต้นจากตกหนักมากก่อนนะกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตนะครับวันที่13นี่ไม่มีตะวันออกเฉียงเหนือและตกหนักมากสุดตรงหนักธรรมดาตะวันออกเฉียงเหนือมีไหมมีแหละครับตรงหนักธรรมดานี่นะครับภาคเหนือตากกำแพงเพชร อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะอีสานตอนบนหายไปแล้วตั้งแต่วันที่10แล้วนี่มาภาคกลางก็นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีอันนี้ภาคตะวันออกภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสโอ้ลงไปใต้สุดเลยคณิภูเก็ตกระบี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทางอีสานตอนบนนะครับฝนจะค่อยๆลดลงและก็ค่อยๆหายไปนะครับจากนี้ไป ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่าคำว่าตกหนักหรือว่าหนักมากเนี่ยจะไม่มีอีกนะครับสำหรับทางบ้านเรานะอันนี้พูดถึงตามประกาศของอุตุนิยมวิทยาที่มนสกลทวาปีเอามาเล่าให้ท่านผู้วางฟังนี่แหละมันเป็นโค้งสุดท้ายฤดูฝนครับถือว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับอีสานตนบนมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าโค้งสุดท้ายฤดูฝนนะอากาศเย็น 11-13 นะครับดันร่องฝนพาดภาคกลางภาคตะวันออกคือตั้งแต่8-13นี่แถวบ้านเรายังมีนะฮะตกหนักมากก็มีตกหนักบางแห่งก็มีก็วันนี้ก็วันที่9นะครับ12 13อันนี้ก็ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนหนีไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนี่แหละครับตั้งแต่วันที่12-13ไปนะฮะฝนจะลดลงนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นก็ตามที่เอามาฝากท่านผู้ฟังเรียนให้ทราบนั่นแหละ11-13นี่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับอีสานเตรียมตัวนะครับฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะเริ่มลดลงแล้วแต่ไม่ถึงขั้นว่าหมดนะไม่ได้บอกว่าหมดแต่ว่าอันนี้คือคาดการประมาณการไว้ของอุตุนิยมวิทยาที่มนสกลทวาปีนำมาฝากท่านผู้ฟังครับก็รอฟังเป็นวันๆไปนั่นแหละนะครับคราวนี้วันนี้วันที่10วันที่9มีบอกนะครับบอกมาบอกว่าอย่างนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางย่านสุขุมวิทอโศกในวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่10กันยายนจะมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลนั่นแหละครับเริ่ม8นาฬิกาเป็นต้นไปนำโดยสนธิลิ้มทองกุลนะครับหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมซอยสุขุมวิท21แยก3สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีฝ่ายจราจรสน.ลุมพินีประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงซอยสุขุมวิท21แยก3และซอยสุขุมวิท19ชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องจากมีการชุมนุมสาธารณะเว้นหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะครับอันนี้เป็นการประกาศด่วนนะครับเขาก็ให้คนกรุงเทพนั่นแหละได้รับทราบเพราะว่าจะมีประชาชนออกมาชุมนุมนะครับทางการเมืองนะครับอนุทินลำบากละคราวนี้ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายครับที่อุ่นกับข้าวกับปลาในบ้านนะแก๊สระเบิดใส่ตายายกลิ่นแก๊สฟุ้งทั่วอันนี้เอามาฟังเตือนนะครับเมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่7กันยายน2569ร้อยตำรวจโทปรินทร์ประเสริฐชื่อนะฮะชื่อว่าปรินทร์นามสกุลประเสริฐพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสมุทร จดีย์สมุทรจังพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีเหตุแก๊สระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายภายในบ้านเลขที่ภายในบ้านเลขที่แต่ว่าไม่ลงเลขบอกบ้านเลขที่แล้วก็ไม่ลงเลยจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานรถกู้ชีพและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุนั้นเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด2ชั้นบริเวณชั้นล่างเป็นทั้งห้องนั่งเล่นและห้องครัวพบประตูกระจกหน้าบ้านแตกละเอียดภายในบ้านข้าวของล้มกระจัดกระจายเกลื่อนบ้านบริเวณตู้โชว์และชั้นวางเตาแก๊สแตกพังจนตัวเตาแก๊สหลุดออกจากตู้บริเวณพื้นบ้านยังพบหม้อแกงและชามข้าวหล่นอยู่ด้านหลังบ้านพบชุดประตูกระจกหลุดกระเด็นลงไปกองกับพื้นและเศษกระจกแตกเกลื่อนหน้าบ้านพบด้วยรับบาดเจ็บ2รายเป็นหญิงและชาย2ตายายครับเป็นผู้สูงอายุมีบาดแผลถูกเศษกระจกบาดและถูกน้ำร้อนลวกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการสอบถามนางสาวดวงกมลแก้วเชียงทองวัย40ปีลูกสาวเจ้าของบ้านทราบว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน4คนก่อนเกิดเหตุคุณแม่ได้อุ่นกับข้าวไว้จากนั้นคุณแม่ได้เดินไปปิดแก๊สจู่ๆไปปิดแก๊สจู่ๆแก๊สได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณแม่ใช้เวลาอุ่นกับข้าวมานานแค่ไหนแล้วแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุตนและทุกคนในบ้านไม่ได้กลิ่นผิดปกติอะไรเลยซึ่งตนเองตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกำลังเล่นอยู่กับน้องแมวในช่วงที่แก๊สระเบิดในบ้านทางด้านนางสาวแดงเชียงสะอาดอายุ75ปีเจ้าของบ้านผู้ประสบเหตุและได้รับบาดเจ็บถูกน้ำร้อนลวกบริเวณมือขวาเล่าให้ฟังว่าผู้ประสบเหตุเป็นคนเล่าเองคราวนี้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุตนได้เปิดแก๊สเพื่ออุ่นกับข้าวไว้ประมาณ15นาทีซึ่งไม่ได้เปิดแก๊สไว้แรงแค่เปิดเบาๆพออุ่นข้าวเท่านั้นซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังจะเดินไปปิดแก๊สจู่ๆแก๊สก็ได้ระเบิดและมีเพลิงไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจนข้าวของในบ้านพังเสียหายก่อนที่ลูกๆจะช่วยพยุงตัวเองและสามีหนีออกมาอยู่หน้าบ้านนี่ล่ะลูกอยู่คนละบ้านครับมีลูกแต่ว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขามีครอบครัวเลยอยู่สองตายายสอบถามนางสาวปูเป้เพื่อนข้างบ้านเล่าว่าช่วงประมาณ20นาฬิกา45นาทีตนเองได้กินข้าวอยู่ภายในบ้านเพื่อนบ้านหน้าเนี่ยจากนั้นได้ยินเสียงตูมดังขึ้นซึ่งตนเองก็ตกใจคิดว่าน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าล้มเพราะอาจจะมีหมาแมววิ่งเล่นภายในบ้านจากนั้นตนเองจึงได้ออกจากบ้านมาดูก็พบมีเศษกระจกกระจายเต็มพื้นถนนไปยังฝั่งตรงกันข้ามและพบคุณตาข้างบ้านเดินออกมาและมีกลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้คุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บโดยคุณตาได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกเพราะนั่งอยู่บริเวณริมประตูส่วนคุณยายคาดว่าน่าจะโดนแรงกระแทกขณะที่ไปปิดแก๊สหุงต้มโชคดีบ้านของตนไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แก๊สหุงต้มระเบิดของเพื่อนบ้านในครั้งนี้ในส่วนนายวรยศฉัตรรัตนธรรมอายุ36ปี รปภ.ที่เข้ามาชุดแรกกล่าวว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุตนเองได้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจากนั้นได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีเหตุแก๊สระเบิดภายในหมู่บ้านจึงรีบเข้ามาตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไฟดับสนิทแล้วมีแสงเพลิงไหม้เล็กน้อยที่บริเวณหัวแก๊สและดับไปรวมถึงมีกลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายทั่วบริเวณใกล้เคียงภายในบ้านพบเศษกระจกแตกจากนั้นทีมงานกู้ชีพกู้ภัยของตนเองจึงได้ถอดหัวแก๊สปิดวาล์วนี่แหละครับถังแก๊สก่อนนำออกมาวางไว้ที่บริเวณหน้าบ้านที่เป็นที่โล่งจากนั้นตนเองจึงช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก่อนโทรประสานงานรถกู้ชีพให้เข้ามาช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้นก่อนประสานเจ้าของบ้านไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแก๊สระเบิดนะครับแค่อุ่นข้าวครับคุณตาคุณยายดีไม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่ถึงขั้นหนักหนานะครับถ้าหนักหนาจริงนี่บ้านนี่ถูกไฟไหม้พังหมดละนะฮะอันนี้ยังพอได้อยู่บ้านอยู่หรอกนะครับมาที่ข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับเอาข่าวไหนดีข่าวเกี่ยวกับเรื่องช้างล้มช้างล้มนี่หมายถึงช้างตายนะเขาใช้คำว่าล้มหมอโบหมอสัตว์แพทย์สัตวแพทย์หมอโบใจสลายส่งเจ้าบัวเดินทางไกลเดินทางไกลนี่หมายถึงไปสวรรค์ล่ะย้อนความผูกพัน5ปีวันที่8กันยายนเมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวเศร้าสะเทือนใจคนรักช้างหลังโรงพยาบาลช้างกระบี่จังหวัดกระบี่นะฮะและก็ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่แจ้งข่าวการจากไปของพังบัวสวรรค์ช้างป่วยติดเตียงที่เข้ารับการดูแลรักษากับโรงพยาบาลมาเป็นเวลานานโดยพังบัวสวรรค์เสียชีวิตเมื่อวันที่6กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับช้างพังคือช้างตัวเมียนะเนี่ยช้างพลายช้างพังช้างตัวผู้ถึงตัวเมียสิเนาะช้างพลายช้างพังเอาอามุนก็งงๆไปซะแล้วที่แท้รู้หมดพอมาพูดเวลานี้พังบัวสวรรค์เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วจนได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังส่งผลให้ขาทั้ง4ข้างเป็นอัมพาตกลายเป็นช้างป่วยติดเตียงมาเป็นเวลานานกว่า8ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานโรงพยาบาลช้างกระบี่ได้ให้การดูแลพังบัวสวรรค์อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังเพื่อให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้โอ้เห็นอมนเห็นภาพอยู่นะนอนตะแคงแล้วช้างเหมือนคนนะเห็นน้ำตาไหลอยู่สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นจากการชันสูตรซากพบว่าอวัยวะภายในเกิดภาวะล้มเหลวโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปไปสวรรค์แล้วบัวสวรรค์หมอโบพศอาลัยเผยความทรงจำตลอด5ปีสัตวแพทย์ชื่อดังซึ่งเคยเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลพังบัวสวรรค์เป็นเวลา5ปีกว่า5ปีได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงพังบัวสวรรค์พร้อมย้อนเล่าความทรงจำและความผูกพันที่มีต่อกันโดยระบุข้อความทั้งหมดว่า เดินทางไปไกลแล้วนะเจ้าบัวก่อนหน้านี้หมอโบนะโบดูแลน้องบัวสวรรค์มา5ปีค่ะก่อนที่โบจะย้ายออกมาเราผูกพันกันมากจริงๆจนวันนี้ความทรงจำเล็กๆน้อยๆของน้องยังวนกลับมาให้คิดถึงอยู่ตลอดคิดถึงตอนทำแผลให้นางแล้วนางเป่าน้ำลายใส่คิดถึงตอนนางร้องจ้าจ้าจ้าขอไวตามินคิดถึงตอนนางกอดขาเวลานางกลัวคิดถึงตอนสอนให้นางแกล้งหลับคิดถึงตอนทำเค้กวันเกิดให้แล้วนางตาลุกวาวคิดถึงตอนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นางเพราะสุดท้ายโบร้องให้ทุกครั้งที่โอ้คิดถึงงวงน้อยๆที่ชอบแย่งของกินจากปากเราวันนี้ฉันคิดถึงแกมากๆนะบัวไปอยู่สักไกลแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะขอให้การเดินทางครั้งนี้พาหนูไปอยู่ในที่ที่อบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนความทรงจำตลอด5ปีที่เราเคยมีกันจะยังอยู่ในใจเสมอรักและคิดถึงเสมอนะเจ้าบัวแพทย์สัตวแพทย์เป็นสุภาพสตรีนะครับก็ผูกพันกันมา5ปีดูแลกันมานี่ก็เลยพอเจ้าบัวจากไปนะครับก็เลยคิดถึงว่างั้นแหละนะคราวนี้มาฟังข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับเศร้าผู้ผอโรงเรียนดังเสียชีวิตในบ้านพักเผยสาเหตุเบื้องต้นเสียชีวิตในบ้านพักแล้วทำไมเศร้าอ่ะเป็นเรื่องปกติมั้งหรือมันผิดปกติลองมาติดตามกันดูนะครับวันที่7กันยายนที่ผ่านมาครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรเสียชีวิตภายในบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนอ้าวแล้วกันยิงตัวตายหรือไงครับท่านผอ.ผู้เสียชีวิตคืออ้าวนึกว่าชื่อหนังสือพิมพ์ชื่อคนนั่นนี่ผอ.คนนี้ชื่อว่านายเดลี่นิวครับนึกว่าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวผู้เสียชีวิตคือนายเดลี่นิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอบ้านบ่อแก้วหรือโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์อาจมีปัจจัยมาจากความเครียดทั้งในเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาเพจของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยต่อการสูญเสียผู้อำนวยการโรงเรียนโดยระบุว่าคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายเดลี่นิวแดงพัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโบแก้วด้วยความอาลัยยิ่งขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติและขอเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปด้วยความเข้มแข็งยังไม่สามารถออกมาบอกได้ชัดเจนนะฮะถึงสาเหตุของการจบชีวิตของท่านก็ต้องสอบสวนกันซะก่อนโดยให้ได้รับการยืนยันนะครับจากฝ่ายสอบสวนซะก่อนถึงจะนำออกมาเปิดเผยได้นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งอันนี้ข่าวเกี่ยวกับ สลดหินขนาดใหญ่หนัก100กิโลกรัมตกลงมาจากหน้าผาทับรถยนต์คนขับเสียชีวิตอ้าวอันนี้ก็โชคร้ายไม่ใช่โชคดีนะครับเพราะว่าอยู่ๆคนอื่นไปไม่เห็นเป็นไรที่ตัวเองไปก้อนหินกลับลงมาอันนี้มันเคยมีแล้วนะฮะต้นไม้ล้มทับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็เห็นอยู่ต้นไม้ล้มทับรถนะฮะเสียชีวิตก้อนหินขนาดใหญ่หนักกว่า100กิโลตกลงมาจากหน้าผาทับรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106จังหวัดลำปางคนขับเสียชีวิตนะครับท่านตรงหลักกิโลเมตร117เขตตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางจึงรีบประสานพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลเถินเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยลำปางสาขาเถินสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถินเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีเทาหมายเลขทะเบียนจอจานเชียงใหม่อยู่กลางถนนโดยมีก้อนหินขนาดใหญ่หนักราว100กิโลกรัมอยู่ข้างรถที่หลังคารถมีรอยของการถูกหินกระแทกใส่จนยุบลงมาทับร่างคนขับเสียชีวิตขณะที่แฟนสาวที่นั่งมาด้วยปลอดภัยจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตได้ขับรถเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษทางอีสานเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยเดินทางมาพร้อมกับแฟนสาวรวม2คนระหว่างเส้นทางก่อนเกิดเหตุได้มีฝนตกทำให้ถนนลื่นส่งผลให้รถเสียหลักหมุนบริเวณทางโค้งขึ้นเขาช่วงดังกล่าวมีพลเมืองดีจอดรถเข้าช่วยเหลือจนสามารถนำรถกลับมาจอดชิดทางและพร้อมเดินทางต่อได้ไม่มีปัญหาอ้าวแล้วทำไมมันดินมันถล่มคันนี้เสียหลักก็เสียหลัก

0: เนี่ยคนขับเสียชีวิตโอ้อันนี้ก็มันน่าจะถึงวันแล้วนะถึงวันสิ้นชีวิตครับขนาดเสียหลักแล้วไม่เป็นไรเมื่อไม่เป็นไรก็คนพลเมืองดีมาช่วยคันนี้ตั้งหลักได้เขาจะขับรถเดินทางต่อรีบหินก็รีบหล่นลงมาเลยล่วงลงมาเลยนะครับทับรถจนทำให้เสียชีวิตครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเถินเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถินพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เร่งเข้าพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยได้ประสานนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเถินเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมทั้งประสานแจ้งญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเพลงเพื่อคุณสำหรับเพลงที่ฝากท่านผู้ฟังไปนะครับก็ฝากให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังในช่วงต้นๆรายการครับแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เพลงสุดท้ายนี่ก็คือเพลงดอกไม้กับผีเสื้อนะครับของวงคาราบาวก็เปรียบเสมือนชีวิตคนเรานั่นแหละนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงนี่เปรียบเสมือนกับเป็นผีเสื้อเปรียบเสมือนกับเป็นดอกไม้นะครับส่วนคุณผู้ชายเปรียบเสมือนว่าเป็นผีเสื้อประมาณนั้นแหละนะฮะเปรียบกันไปแล้วก็ผีเสื้อก็เมื่อหมดน้ำหวานนะครับดอกไม้เมื่อหมดน้ำหวานผีเสื้อก็มักจะไม่มาไต่ตอมอีกอะไรประมาณนั้นล่ะนะฮะซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอันนี้ในชีวิตคนคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อนะครับสำหรับต่อไปก็เป็นเพลงจากการแนะนำเข้ามาของตุเสรีพัฒน์ครับจากมุงหกท่าแร่นะครับเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองนะครับฝากให้กับผู้สูงวัยมุงหกทั้งหลายนะครับแล้วก็อึ่งวัดป่าแล้วก็โล่วนาสามัคคีป้าต้อยนะครับแล้วก็ป้าขันหนึ่งนิดแล้วก็ฝากไปให้กับน้องปราณีนะครับซอยหนองจอกในตัวเมืองสกลนครนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมฟังด้วยกันนะฮะขอบคุณนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงว่าตอผุดของแก้วมดคันไฟเป็นคนขับร้องเพลงนี้นะครับจากหนุ่มนู้นครับทางนิคมน้ำอูนเวลาโทรมาติดต่อขอเพลงกับอมนมักจะบอกว่าสวัสดีครับท่านโอ้โหพูดยังกับพูดกันกับข้าราชการระดับสูงเลยนะอมนไม่ต้องท่านหรอกนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฝากให้กับอมนด้วยนะครับต่อพูดแก้วมดคันไฟเรามาติดตามกันครับ2เพลงช่วงนี้นะครับจากตู้เสรีพัฒน์อย่าปล่อยมือของไม้เมืองและก็จากหนุ่มนิคมน้ำบูนต่อผุดของแก้วมุดกันไฟ2เพลงเชิญครับ

ผ่านไปนะครับ2เพลงนะครับเพลงแรกก็อย่าปล่อยมือนะครับตุเสรีพัฒน์แนะนำเข้ามาต่อพุทธอันนี้ก็หนุ่มนิคมน้ำอูนโอ้โหเพลงต่อพุทธนี่นะครับรู้สึกเป็นเพลงการเมืองที่ร้อนแรงนะสั่งให้นายกลาออกไปนะครับเอาขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการครับเนื่องจากว่าเวลาของกมลมีน้อยวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกครับอันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับสำหรับท่านทั้งหลายที่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จไม่ว่าจะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับก็ใช้ปูนผสมเสร็จที่ได้รับมาตรฐานทางมอกการผสมนะครับใช้โดยกำกับการผสมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นไปอย่างได้มาตรฐานเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนะครับจะสร้างถนนในบ้านหรือว่าเทพื้นเทคานในบ้านหรือว่าปูนก่อฉาบนะครับก็สามารถที่จะแจ้งให้กับทางวิบูลชัยนะครับไปรับใช้ท่านได้นะไปช่วยท่านได้นะครับสำหรับอีกอันหนึ่งที่วิบูลชัยนะครับยังคงร่วมกันกับทางอนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งมีเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่นั่นก็คือจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าท่านอยากได้วัสดุอะไรนะครับลองไปสอบถามนะครับที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างกับเจลิมนะฮะอันนี้ก็บริหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนี่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับยังเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งจำหน่ายทั้งปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครร้านไหนบ้างติดต่อมาได้นครพนมมีร้านไหนบ้างที่ขายวัสดุก่อสร้างและก็อยากได้แผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนครพนมแล้วก็มุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬอีสานตอนบนเราจะส่งให้ท่านได้ถึงร้านค้าที่ท่านบริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับวิบุญชัยคอนกรีตนะครับคนจะรู้จักกันในฉายาว่าหมอดำหมอดำเพราะว่าอดีตนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ท่าแร่นี่นะฮะหมอดำหรือว่าชื่อก็วิบูลชัยแหละอ้าวแล้วเบอร์โทรนะครับเริ่มนะ081-954-7173 081-954-7173นะครับมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับแล้วก็คราวนี้อีกนะครับอันนี้ก็สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับน้องชมโอนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารร่วมกันกับช่างอาร์ตนะครับพอดีเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าชมโอด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะในการประกอบธุรกิจนะครับของสายลูกหลังคาเหล็กนะครับน้องชมโอขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็รวยๆเฮงๆร่ำรวยต่อไปแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของบรรดาลูกค้าทั้งหลายด้วยตลอดจนพนักงานทุกคนด้วยโอ้พนักงานทุกคนรู้สึกเมื่อวานได้รับรางวัลพิเศษมั้งนะครับทางเจชมโอฝากให้สายลุงหลังคาเหล็กครับเป็นแหล่งผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรอนตรงรอนสเปน
นะครับสำหรับใช้มุงหลังคาทุกวันนี้แล้วก็ยังมีรอนฝ้าแบบ5ร่องนะครับมีสินค้าขายดีอีกอันหนึ่งก็คือหลังคาเมทัลชีทแบบฉีด PU โฟมนะครับรอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้รอนฝ้า5ร่องลายไม้รอนรั้วและแนงเมทัลชีทและก็เหล็กชุบกับวานิชนะครับอันนี้ก็มีขายที่นี่แล้วก็สิ่งที่เดี๋ยวนี้นะฮะสำหรับทางสายลุงหลังคาเหล็กครับกำลังเปิดโอกาสและก็ให้บริการกับพี่น้องประชาชนอยู่ก็คือPU โฟมนะครับ PU โฟมนี่เป็นแผ่นโฟมนะครับที่เป็นเหมือนกาวแผ่นโฟมนั่นแหละครับที่มารีดติดกับเมทัลชีทก็เลยทำให้กลายมาเป็นเหมือนเพดานที่ป้องกันความร้อนและก็ป้องกันเสียงดังเวลาฝนตกนะครับรอนใหม่แบบ snap lock สวยทันสมัยตอบโจทย์สายลูกหลังคาเหล็กท่าแร่พร้อมผลิตและจำหน่ายหลังคา snap lock รอนใหม่นะครับทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบ PU foam นะครับพิเศษแบบ PU foam นี่มีสีทองโฟมให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านตามความประสงค์ของคุณผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษาและวัดหน้างานอยากได้หลังคาที่สวยทนเย็นทันสมัยเลือก Snap Lock รอนใหม่จากสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับทางออกจากท่าแร่ไปทางนครพนมอยู่ท้ายๆชุมชนท่าแร่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับหมู่ที่3ตำบลท่าแร่นะครับเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์เบอร์แรก093 479 4801 093 479 4801แล้วก็092 270 2842นะครับ092270-2842นะครับการนี้ก็เดี๋ยวมาฟังเพลงต่อครับเวลาล่วงเลยไปเวลาทำไมไปไวจังครับเวลานั่งนั่งนอนนอนมันหมดเวลาช้าจังเวลาทำงานนี่มันทำไมไปไวจังคราวนี้มาฟังเพลงต่อครับสำหรับเพลงต่อไปจากเจี๊ยบจ๋าทางตำบลนาแก้วอำเภอโพนนาแก้วครับแนะนำเพลงฝากฟ้าของบ่าวีให้กับอมรและก็หนุ่มนาแก้วบู่9นะครับและก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายขอบคุณนะครับฝากให้อมรด้วยนะส่วนอีกเพลงครับจากทางสาวเสียงหวานกุสุมานสาวคนนี้นะเดี๋ยวนี้ขยันทำมาหากินมากมากเลยนี่ทำนาปีก่อนๆ น้ำท่วมมาตลอดปีนี้น้ำน้อยก็เลยไม่ท่วมเนาะน่าจะไม่ท่วมละนะครับรักเธอรักอมนทุกปศเขาบอกอย่างนั้น สาวเชียงหวานปัจจุบันของตู่มันทัศนาครับฝากให้กับแม่บ้านอบต.นะครับสาวผักหวานนะแล้วก็ให้ลุงวาดด้วยฝากอมนด้วยทีมงานอมนด้วยนะครับเอาละครับมาติดตาม2เพลงช่วงนี้ครับเจี๊ยบจ๋าฝากฟ้าของบ่าวีแล้วก็สาวเสียงหวานกุสุมานรักเธอทุกพศเชิญครับ

สำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ประถมรายการอีก2ท่านนะครับนั่นก็คือห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์เจ้าของธุรกิจสินค้าด้านการเกษตรเพียงเจ้าเดียวคนเดียวครับที่มีกรังเก็บสินค้าไว้พร้อมสำหรับรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอนะครับพากันมาสนับสนุนมาซื้อสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ไปใช้แล้วก็ห้างร้านต่างๆก็มาซื้อสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ไปขายต่อก็ขายให้ในราคาขายส่งนะครับสามารถไปขายได้ในราคาเดียวกันกับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ขายที่ท่าแรกนี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านอยากได้ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับมีพร้อมครับนะจะซื้อไปรับทานเองซื้อไปขายนะครับมีพร้อมบริการท่านแล้วก็อยากได้เมล็ดพันธุ์พืชนะสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลต่างๆแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวนะอันนี้ก็มีพร้อมเสมอครับข้าวโพดข้าวโพดมีเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นนะครับพืชล้มลุกพืชยืนต้นติดต่อสอบถามได้นะฮะแล้วนอกจากนี้อีกครับก็มีอาหารสัตว์นะครับประเภทสัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีพร้อมอาหารสัตว์ครบหมดเลยนะครับแล้วก็อาหารสัตว์สี่เท้าก็พวกอาหารโคกระบือแพะแกะสุกรสัตว์สองเท้าก็คือเป็ดไก่นะครับอันนี้ก็มีทั้งแบบเป็นไก่ไข่ไก่พื้นเมืองแล้วก็โคกระบือก็มีทั้งแบบโคขุนนะครับแล้วก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ในการปราบศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนะครับอันนี้ก็มีพร้อมแล้วมีทั้งเป็นแบบฉีดพ่นตามต้นไม้แล้วก็มีทั้งแบบเป็นสเปรย์สำหรับไปฉีดฆ่ามดฆ่าปลวกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะครับมีมีดพระจอบเสียม ใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็เชือกไนลอนตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดดินสำหรับปลูกพืชดินเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะก็มีอุปกรณ์เครื่องดักปลา เครื่องดักปลาและก็เครื่องดักกบมามีสารพัดอย่างแล้วครับนะฮะท่านนึกอะไรให้นึกถึงต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะฮะถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับ แล้วก็ต่อไปอีกนะครับบนเส้นทางถนนบ้านธาตุหรือว่าถนนสกลนครมาท่าแร่นี่แหละก็จะผ่านบ้านชโนดตำบลกกส้มโฮงบ้านชโนดนี่ก็เป็นแหล่งผลิตนะครับเป็นห้างขนส่งจำกัดสทวีเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยโลหะนะครับเตียงนอนนะโต๊ะตู้ก็มีตู้กับข้าวตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีชั้นวางของตลอดจนมีเก้าอกเก้าอี้มีชุดรับแขกสารพัดล่ะครับแล้วก็มีทั้งไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่าราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีทั้งแบบเป็นอลูมิเนียมมีหลากหลายครับเพราะฉะนั้นนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ไม่นึกที่อื่นแล้วนึกถึงแต่สทวีเฟอร์นิเจอร์ครับผลิตให้ทันสมัยทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าท่านต้องการอะไรส่วนเก้าอี้นะเก้าอี้นวมนี่นะครับแบบที่เราใช้กันอยู่นะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กก็มีนะครับติดต่อได้แวะมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่แนะนำเพลงเข้ามายังอีกหลายท่านนะครับที่ยังจะไม่ได้ฟังในวันนี้ของอบต.วาด
ของผักหวานยังนะครับผักหวานนี่ดูแลแค่รอยยิ้มอบต.ว่าเดี๋ยวล่องเรือหารักนะครับจากทางบ้านบอนไม่ทันล่ะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นอีกก็มีสาวสวยสวนมะพร้าวก็วานหลวงพ่อรวยนี่อีกเพลงหนึ่งนะฮะมีนุปิกนะครับแล้วก็น้องตุเสรีพัฒน์ยังมีหลายเพลงนะฮะที่ไม่สามารถเล่นได้ส่งท้ายกันแล้วครับพอเวลาหมดแล้วครับมาส่งท้ายกันด้วยเพลงอะไรอ่ะสำหรับช่วงสุดท้ายเอามากินฮักสาวเมืองเลยดูแลแค่รอยยิ้มจากสาวผวานนะครับแล้วก็ล่องเรือหารักยอดรักสลักใจจากอบต.วาดเพลงไม่จบไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เอามาเล่นให้ใหม่นะครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณมากไปละสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าสืบเนื่องจากมหาลาภและมหาวิบัติเนี่ยเราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าได้บอกว่าเป็นบุญของที่มีคนเกลียดชังเพราะว่าก็เป็นคนของบุญแห่งมนุษย์คือพระเยซูเจ้าจงชื่นชมยินดีและจงเต้นด้วยความร่าเริงเพราะว่ารางวัลยิ่งใหญ่นั้นก็ถูกไว้สำหรับเราอยู่ในเมืองสวรรค์มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ชื่อกิมจีฮาเป็นนักเขียนของประเทศเกาหลีใต้เขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเพราะเขาเขียนต่อต้านรัฐบาลที่รัฐบาลนั้นเห็นแก่คนรวยและดูถูกคนจนและวันหนึ่งเขาก็ได้ยินมาบอกอีกว่าผู้พิพากษาเพิ่มอีก7ปีให้เขาหลังจากโทษตลอดชีวิตในคุกแล้วก็ยังเพิ่มอีก7ปีเขาก็พูดโดยการตลกต่อแม่ของเขาว่าแม่ครับผมต้องอยู่ในคุกอีก7ปีหลังจากที่ผมตายแล้วแม่ของคิมนั้นก็สนับสนุนลูกชายเต็มที่เลยและบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์อยู่ข้างคนจนเสมอนะลูกเราด้วยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนยากจนและเป็นคนที่ถูกข่มเหงอย่างนี้แหละขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงๆพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
1: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
0: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเลื่องหนองหานแลตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรม

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและ

0: ชีวิตนิรันดร อาเมน
1: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ 4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ำจำเป็นต้องปลูกฝังสองอย่างคือหัวใจที่ถูกต้องและมีหนังของแรด

0: ผู้นำจำเป็นต้องปลูกฝังสองอย่างคือหัวใจที่ถูกต้องและมีหนังของแรด
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วันหนึ่งผู้ประกาศในวิทยุว่าหนังสือนิตยสารไลฟ์หรือหนังสือนิตยสารชีวิตขายราคาพิเศษขอให้ท่านมีความสุขกับชีวิตครึ่งราคาเราหลายคนอยากจะมีความสุขกับชีวิตครึ่งราคาแต่ไม่มีทางเป็นไปได้

0: วันหนึ่งผู้ประกาศในวิทยุว่าหนังสือนิตยสารไลฟ์หรือหนังสือนิตยสารชีวิตขายราคาพิเศษขอให้ท่านมีความสุขกับชีวิตครึ่งราคาเราหลายคนอยากจะมีความสุขกับชีวิตครึ่งราคาแต่ไม่มีทางเป็นไปได้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พระสันตะปาปาย่อนที่23กล่าวว่าให้เรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างแต่มองข้ามส่วนใหญ่และจัดการกับส่วนน้อย

0: พระสันตะปาปาย่อนที่23กล่าวว่าให้เรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างแต่มองข้ามส่วนใหญ่และจัดการกับส่วนน้อย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ย็นย่ำสุริยาคร้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมเย็นๆยังไม่มีทีท่าว่าจะพัดวอยๆมา 16-17 นาฬิกาก็ได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบงามๆมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวและบักอ้ายแพรวเพราะว่าคุณลุงแพรวทักทายไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี้อีนางแพรวยังไม่ทักทายในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความม่วนซื่นในเวลาแห่งความสบายเจอครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกากราบงามๆด้วยความเคารพมาถึงอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนสกลทวาปีปีปีปีปีช่วงพักพิงใจหนุ่มหลายคนผู้ไทยนะครับรับนาทีดำเนินรายการส่งผ่านพี่น้องส่งผ่านความสุขไปถึงพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสร้างแต่แห่งแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานคณะกรรมการบริหารอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับบวชสิเป็นคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสอัสนวิหารอัครเทวดามีกแอลทะแร่คุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปักกพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับและก็คณะกรรมการคณะอนุกรรมการวิทยุพิสังเทแห่งออกแสงของเฮาขอพระคุณทุกท่านทุกแรงใจส่งความสุขความมนต์ซื้อนี้นอกจากผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้พี่น้องในชุมชนของเราแล้วนะครับยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านประธานสุพจน์ลอยพิลาและคณะกรรมการชุดที่13บริหารงานตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมนะครับแบบชนิดน้ำก็แบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งส่วนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับสกัดจากต้นพระพลึงหรือว่าใบวานสนนำมาผสมกับน้ำมันงาดำผสมกับน้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันระกำนะครับออกมาเป็นกลิ่นที่หอมหอมแล้วก็ใช้บรรเทาอาการปวดพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บเอวเคล็ดขัดยอกเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาทาบางๆถูเบาๆเซาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพวกต้อพวกแตนตอดแมงงอดตอดนะครับแนะนำแบบชนิดสเปรย์หรือลูกกลิ้งเด้อนะครับขวดละ120บาทอันนี้ส่วนพี่น้องที่เป็นตุ้มขั้นต่างๆจากหมดหรือไม่อย่างตอดเล็กๆน้อยๆหรือว่าพวกช้ำดำเขียวต่างๆเนี่ยตามร่างกายเนี่ยนำเป็นครีมขวดละ50บาทสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่0898633349 0898633349หรือทางที่แห่ของเฮาติดต่อที่สจต้อยสมจิตมังกายสทต้อยสมจิตมังกายไปยกตำแหน่งแล้วขึ้นแล้วเนาะเริ่มเราเสียหายสำนีก็เฮ็ดบ่ไหวแล้วเนาะอีเมลเนาะท่านหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359มื้อนี้บ่ได้ถ่ายทอดทาง Facebook นะครับเนื่องจากว่า Facebook โดนบล็อกไปหลายโมงโพดก็เลยบ่อยากเปิดเพลงอื่นๆให้เพิ่นบล็อกหลายกว่าเก่าเด้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ส่งทางระบบออนไลน์ของเราทาง My Tanner Radio Radio Garden แล้วก็ทาง Twitch TV เท่านั้นนะครับก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับก็สามารถติดตามออนไลน์ได้ทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพทักทายกันไปทุกโมงทุกบ่อนแล้วโอ้ยเบิ่งนึกว่าฝนสิตกห่ำมื้อนี้เนาะเดดมาอีกแล้วได้170ของพื้นที่บ้านเฮานี่มื้อคืนนี่สิโอ้ยหนักกันน่ะเลยทั้งนาโพทั้งแต่แหได้อีเมเอ้ยมื้อเสาร์นี่ก็โอ้ยว่าสิจัดข้าวได้ผมก็ได้ฟ้าบึ้งบ่ําบึ้มบ่ําอยู่โยก็อัดสถานีแล้วเนาะกึบกับเลยนะปิดใส่กุญแจไว้พี่น้องทางสปป.ลาวบอกว่าอัดสถานีได้ปิดสถานีอ่ะนะทางการก็ว่าลงเครื่องเบิ่นว่าได้เป้ามันนั้นบ่เนาะลงเครื่องเนาะทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์ยานเด้ฟ้าบึ้มบ่ําบึ้มบ่ําอยู่แต่ว่าเบิ่งกล้องทางอันหอมิคาเอลทั้งสถานีของเฮาก็ยังพอไปได้อยู่เด้ฟ้ายังบ่แลบๆๆเพิ่นว่าได้มีแต่เสียงฮ้องธรรมดาเล็กน้อยเพิ่นว่าได้เอานะครับขอบคุณพี่น้องเด้อมื้อเสาร์นี้บ่มีมิสาครับคณะประสงค์ของเราเข้าเงียบเด้อเดือนนี้เข้าเงียบบ่มีมิสาหลายคนก็บ่ได้ฟังคุณพ่อประกาศกระจ่มแล้วเอ้าหนุ่มน้อยคือผู้ชายคือบ่ได้ทอดมิสาเนาะเพิ่นว่าได้เอ้าจังซั่นล่ะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บลงไปนะครับสองงานเพลงฝากตอนอิโปอิเมะนะครับเผลอใจรักแล้วก็สายันสัญญาขับร้องเมื่อสักครู่เนาะนะครับสาวสองเมืองพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชุมชนสกุลทวาปีช่วงพักพิงใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อนะครับความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz แล้วก็ 88.25 MHz นาโพเรดิโอฟังพร้อมกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่กำลังเจอแล้วก็ติดตามส่วนเมื่อวานนี่ฝนตกแล้วก็เวียกหลายนะครับมีแต่เขารายการนะอีเมลเนาะนะครับเมื่อเสาร์นี้นำมือเสานี่เสือฟ้าหองบึมบำบึมบำบอกกาเข้ารายการได้เออยานขึ้นกันได้เนาะยามมันลำมาสูนก็เมฆลาเพิ่นหายกะกันเพิ่นโยกกันหน้ามันกระเตือนเฮานี่แล้วเนาะได้ยินเสียงขวานกับอันควนแป้งแป้งแป้งแป้งเลยยานเราได้ผมก็ได้วาดผวาเราได้คือแถวบ้านเฮานี่แล้วเห็นน้ำขึ้นมาปุดปุดมันก็ตกใจละยานแล้วมันเคยท่วมแล้วเนาะอันใดก็แบบอันแบบใดก็แบบนั้นแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นบ่แม่นแบบใดก็แบบนั้นเนาะเฮาก็ยานคือกันเนาะอีเมลเนาะเอานะครับในช่วงนี้ก็ฝากพี่น้องสำหรับการทำบุญสร้างกุศลนะครับงานบุญงานกุศลก่อนที่สิเว้าเรื่องอื่นเนาะนะครับวันที่19มื้อนี้ก็วันที่9นะครับวันที่19เด้อเสาร์ที่19กันยายนขอเชิญร่วมฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีวันที่16-17นะครับเวลา19:00 น.ตรีวาน2คืนแรกส่วนคืนที่3วันที่18เวลา19:00 น.นี่สิแห่พระรูปกลางเขนจากวัดเตแหไปอารามสกลก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณเพราะฉะนั้นตรีวานก็จะเป็น16-17-18ได้อีเมลเด้อคุณลุงคุณป้าใครอยู่ดอกพี่น้องแต่แห่ตุ้มโฮมกันส่วนอารามกาบูชินของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องขึ้นกันได้คณะซิสเตอร์กฤตกาบูชินท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเดือนหน้าเวลา 10:30 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและก็รับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะพี่น้องที่ไปฉลองวันพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนะครับที่อารามก็จะได้รับพระคุณการุณโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดของซิสเตอร์กาบูชินและก็วัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้ครับตลอดทั้งปีก็สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันทุกมีซาเช่นเดียวกันในโอกาสเดียวกันนี้นะครับคณะซิสเตอร์กาบูชินก็ขอทานน้ำใจจากพี่น้องเด้อขอโรงทานขออาหารขอเครื่องดื่มจากพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อารามกาบูชินของเราพี่น้องอยู่วัดเตแหกะนะครับแจ้งความจำนงหรือความประสงค์ได้ที่บ้านเจ้าอาวาสวัดท่าแร่รวมไปถึงวัดต่างๆด้วยนะครับพี่น้องต่างทุ่งมนพี่น้องต่างโคกสะอาดอยากมาซอยเด้อโรงทานแต่ละปีก็หลายเด้แต่ก็มืดทุกปีครับก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บปีก่อนโอ้ยผมลุยอันเอาข้าวเหนียวลุยกับกินทุเรียนโอ้ยแสบแต่ได้อีเมลเอ้ยปีนี้สิได้กินมักทุเรียนอยู่บ่พี่น้องทั้งจันทบุรีมาเด้อมาเด้อวันนี้วันที่9เนาะวันที่9สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดนะครับประกาศสมาชิกเงินสงเคราะห์เด้อเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตเนาะนะครับเดือนนี้เรียกเก็บท่านละ315บาทเพราะมีสมาชิกเสียชีวิต252ศพในเดือนที่แล้วสมาชิกสมัครใหม่480คนนะครับเพราะฉะนั้นยอดสมาชิกคงเหลือในขณะนี้มี 18,838 คนสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับศพละ136,005บาท60สตางค์และก็มีค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมเป็น 131,605 บาท60สตางค์อันนี้สมาชิกที่เสียชีวิต
ก็จะได้รับสวัสดิการผู้รับผลประโยชน์จะได้รับสวัสดิการนะครับของผู้เสียชีวิตนั่นเองของสมาชิกที่เสียชีวิตที่นาโพก็จะมีสมุดอีกเล่มหนึ่งสำหรับสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการนี้นะครับนอกจากเล่มสีแดงหุ้นเนาะเล่มสีฟ้าเงินฝากก็จะมีเล่มสีขาวนะครับก็จะเป็นเล่มสีขาวสำหรับสมาชิกที่ขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตขอบคุณพี่น้องเด้อในขณะนี้สมาชิกและท่านพี่น้องทั่วไปหลายคนก็ถามมาได้แม้นอยู่บ่ฝากเงินหันสหกรณ์เปิดรับฝากอยู่เต้ว่าสันมือก่อนนี่ก็มีถามมาแล้วก็มาสมัครแล้วก็มีมาฝากแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ไว้วางใจแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125เฮามีความมุ่งหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยแต่เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนเราก็ไม่ไว้ใจเทคโนโลยี 100% ได้เรายังมีการกำกับดูแลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็เลยตัดเรื่องของการโอนผิดไปการโอนจ่ายผิดหรือโอนเงินเบิกเงินถอนเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆทางโทรศัพท์มือถือบ่มีครับต้องไปถอนที่หน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวต้องโชว์บัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวด้วยตัวเองเท่านั้นเงินถึงจะออกได้แล้วก็ฝากเงินนี่ก็อัตราดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับไม่ต้องเสียภาษีเพราะเรามีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฝากนี่อยู่สมาชิกที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนี่ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากไม่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์แต่ถ้ามีเงินเป็นครบแสนบาทนี่ฝากเริ่มต้นที่ 100,000 บาทในปีนั้นนะครับเมื่อฝากไปแล้วมันหาได้ 50,000 บาทก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นบัญชีเงินตัวนี้ได้นะพี่น้องสมาชิกที่ฝากอยู่ก็จะรับเงินตัวนี้ได้และถ้าสมมติว่าจะฝากเริ่มต้นที่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาทหมายถึงว่าฝาก 100,000 200,000 300,000 400,000 ได้ฝากเป็นแสนได้บ่แม่นว่าฝาก 100,000 20,000 30,000 ได้ฝากทีละแสนทีละแสนยอดนับทีละแสนนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทต่อปีนั่นก็หมายก็ว่า1ปีจะได้รับอยู่ที่ 3,000 บาทสำหรับดอกเบี้ยส่วนปีที่2จะได้รับดอกเบี้ย3บาท25สตางค์ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย3บาท50สตางค์เป็นอัตราสูงสุดที่กฎหมายให้มานะครับไม่ให้เกินนี้เขาบอกให้เกินนี้ได้แต่ก่อนให้ร้อยละ4ร้อยละ5ได้เด้แต่ทุกวันนี้นี่กฎหมายบอกว่าไม่ได้ว่าสนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาแล้วเพิ่นบ่ให้เกิน 3.5 ซ้ํานี้เขาก็ลืมถอนจากธนาคารมาฝากพอตายแล้วเนาะอีเมลเนาะเอ้าสำหรับท่านที่ถอนแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องถอนก่อนครบ1ปีเด้ก็จะได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1บาทเท่ากับการฝากธรรมดาผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นแล้วในจังหวัดสกลนครอยากฝากก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125วันทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเดอร์หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีส่วนผสมสำคัญเด้นอกจากใบว่านสนแล้วใบว่านสนนี่พี่น้องหูจักเป็นอย่างดีว่าเวลาเจ็บแขนเจ็บขาขาคลุยแขนคลุยตัดมาล้นไฟแล้วก็เอามาประคบนะครับเอามาประคบนะพี่น้องเนาะเพราะมีสรรพคุณแก้ฟกช้ำเคล็ดขัดยอกนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดแล้วก็ผสมกับน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่เป็นน้ำมันที่บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อได้อีเมเอ่ยช่วยป้องกันกระดูกพรุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอันนี้ครับน้ำมันงาดำเด้อเอามาร่วมกันอยู่ในกระปุกเดียวกันในขวดเดียวกันนอกจากนั้นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่มีประโยชน์ในการเอ็ดให้ผิวพรรณไม่แห้งกร้านเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบธรรมชาติเขาเว้าได้ประโยชน์ต่อความงามภายนอกบำรุงผิวนะอันนี้เอามาเสริมเข้าไปอีเมเอ้ยเอามาเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้มันนุ่มและให้มันมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นนอกจากน้ำมันงาดำแล้วน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติระงับปวดชนิดเฉพาะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดที่บ่แห้งหลายเมื่อมารวมกันแล้วนะครับมันก็เลยนี่ล่ะทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งชนิดครีมแล้วก็ชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งราคาบาทนี่นะครับหลายคนก็ถามมาว่าราคาเท่าใดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยราคาแบบน้ำมันนวดขวดละ50บาทขาส่งต่างหากอีเมลเอ้ยเด้อแต่ถ้าไปส่งไปซื้อเองอยู่วิทยุนาโพเรดิโออยู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ราคา30ราคา50บาทราคา50บาทส่วนพี่น้องที่สนใจสอบถามเรื่องของแบบน้ำชนิดสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทใส่ขวดแก้วอย่างดีอีเมเอ้ยเพราะฉะนั้นกลิ่นนี่สิบ่ออกกลิ่นจากขวดพลาสติกสิบ่ออกมาเจือปนเสือก่อนนั้นรุ่นแรกๆนั้นนุ่มน้อยคนผู้ไทยใส่ขวดพลาสติกมันงามเด้คือพอใส่ไปบ่ฮอด3เดือนครับกลิ่นพลาสติกมันออกโอ้ยแต่คุณสมบัติของน้ำมันนวดสมุนไพรยังคงเหมือนเดิมแม้1ปีผ่านไปก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยากสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349บ่มีขายตามร้านค้าทั่วไปแต่อีกไม่ช้าไม่นานเฮาสิรับตัวแทนจำหน่ายแต่ละหมู่บ้านบ่ว่าสิเป็นร้านค้าบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทั่วไปก็สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ขอให้นุ่มน้อยคนผู้ไทยได้มีเงินมีทองสำหรับผลิตเยอะๆสกอร์เดอร์แล้วเอามาฝากไว้ตามหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ต้องสั่งซื้อเท่านั้นให้ได้งบให้ได้ทุนสกอร์อีเมเอ้ยกำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวและที่สำคัญแล้วใช้ดีบอกต่อด้วยเด้ออีเมเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพ

นั่นคือเพลงมุนๆของคุณพรศักดิ์ส่องแสงฝากตอนไปถึงอีเมทุกมงทุกบอนเด้อนะครับที่ให้เกียรติตามรับฟังนะครับมาถึงสวงท้ายของรายการแล้วเวลามืดไวเนาะอีเมเนาะเอาฝากพี่น้องไว้จักหน่อยหนึ่งเด้อวันเสกป่าศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายพี่น้องทั้งแต่แห่นี่นะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมีสายเอกวาลเด้อส่วนวันเสกป่าวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นเด้อนะครับสำหรับที่ท่าแร่อันนี้จากเพจอาสนวิหารอครเทวดามีขแอลท่าแร่ส่วนพี่น้องที่อยากไปบ่ว่าสิเป็นร่วมในการเลี้ยงอาหารของศูนย์เดย์แคร์ผู้มีอายุนะครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปพากันไปร่วมกันปกติสมัยตะกี้ถือว่าเป็นสมัยตะกี้ได้เปิดทุกวันอาคารแต่เดี๋ยวนี้เปิดทุกวันนะครับแม่นบอกอีเมเอ้ยนะครับพากันไปเด้อไปร่วมกิจกรรมพี่น้องที่อยากจะเลี้ยงอาหารเที่ยงในโอกาสต่างๆก็ขอเชิญนะครับโดยคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิหัวหน้าแผนกสังคมพัฒนาอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงคุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อจิตตาธิการศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านรวมไปถึงจิตอาสาของเราพร้อมที่จะดูแลผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้สูงวัยมีกิจกรรมต่างๆมากมายหลายกิจกรรมที่ศูนย์เดย์แคร์หรือศูนย์อภิบาลอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮานี่ล่ะเด้ออีเมเด้อมื้อนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วมื้ออื่น 6:00 นมาติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณเช่นเคยนะครับสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่มื้อนี้นุ่มน้อยคนพุทธไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์

0: กาลก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่9กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่7ข้อ25ถึง31พี่น้องส่วนผู้ที่ยังไม่แต่งงานข้าพเจ้าไม่มีพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความคิดเห็นของข้าพเจ้าเองในฐานะที่ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่เชื่อถือได้เมื่อคำนึงถึงความยากลำบากในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าแต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านมีพันธะกับภรรยาหรือจงอย่าหาทางแยกพันธะนั้นท่านเป็นอิสระไม่มีภรรยาหรือก็อย่าหาภรรยาเลยแต่ถ้าท่านแต่งงานท่านก็มิได้ทำบาปและถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานเธอก็มิได้ทำบาปโดยแท้จริงแล้วผู้ที่แต่งงานจะประสบความยุ่งยากในชีวิตสมรสและข้าพเจ้าใคร่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าเวลานั้นสั้นนักตั้งแต่นี้ไปผู้ที่มีภรรยาจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีภรรยาผู้ที่ร้องไห้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ผู้ที่มีความสุขจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีความสุขผู้ที่ซื้อจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์และผู้ที่ใช้ของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่มิได้ใช้เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไปบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาบทที่6ข้อ20ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเราเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านฟังครับคริสตชนชาวเมืองโครินธ์หลายคนก่อนกลับใจมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าก็มีความเชื่อและวิถีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนเมื่อเข้ามาเป็นคริสตชนพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าวิถีชีวิตควรจะเป็นอย่างไรต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าปัญหาเรื่องการแต่งงานการถือพรหมจรรย์ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเขานำมาถามเปาโลท่านตอบว่าคำตอบที่ท่านให้นี้ก็เป็นความคิดของท่านเองในฐานะเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านไม่ได้รับพระบัญชาจากพระองค์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านแนะนำว่าแต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งก็หมายความว่าก่อนมาเป็นคริสตชนพวกเขาอยู่ในสภาพใดเมื่อเป็นคริสตชนแล้วก็ให้คงอยู่ในสภาพนั้นต่อไปการที่ท่านแนะนำเช่นนี้ก็โดยเหตุผลที่ว่าโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไปซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาท่านกล่าวว่าเวลานั้นสั้นนักซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาก่อนการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสต์เจ้ายังอยู่อีกนานเท่าใดไม่สำคัญเพราะโลกใหม่ที่จะมาถึงได้เริ่มต้นแล้วเมื่อพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพดังนั้นท่านจึงแนะนำพวกเขาให้วางเฉยกับสภาพที่ตนกำลังเป็นอยู่อย่าไปติดใจกับมันท่านกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปผู้ที่มีปัญญาจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ร้องไห้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ผู้ที่มีความสุขจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีความสุขผู้ที่ซื้อจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์และผู้ที่ใช้ของของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ได้ใช้เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไปส่วนพระวรสารโดยนบุลูกาพูดเรื่องความสุขแท้กับความวิบัติซึ่งแตกต่างจากพระวรสารโดยนบุญมัทธิวท่านพูดถึงเรื่องความสุขแท้เพียง4ประการเท่านั้นมิใช่8ประการเหมือนของมัทธิวแต่ท่านเพิ่มคำวิบัติเข้ามาอีก4ประการในความเห็นของนักตีความพระคัมภีร์หลายคนพระวรสารของลูกาบันทึกถ้อยคำของพระเยซูเจ้าใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์มากกว่าอย่างไรก็ตามเราต้องระลึกไว้เสมอว่าผู้นิพนธ์พระวรสารไม่มีเจตนาบิดเบือนข่าวสารของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่เป็นอมตะอยู่แล้วพวกเขามุ่งแต่จะนำเสนอข่าวสารที่เป็นความดีของหมู่คณะเท่านั้นเราสามารถนำความสุขแท้ของมัทธิวทั้ง8ข้อกับความสุขแท้ของลูกาทั้ง4ข้อมาสรุปให้อยู่ในข้อเดียวกล่าวคือความสุขแท้เป็นของผู้ที่น้อมรับพระวจนะของพระเจ้าและจากคำเทศน์ของพระเยซูเจ้าและนำมาปฏิบัติตามในชีวิตของตนสิทธิแท้ของพระเยซูเจ้าเป็นคนยากจนอ่อนโยนมีเมตตาสร้างสันติใจบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันแต่ผู้ที่ไม่รับความใหม่ของพระวรสารจะได้รับแต่ความวิบัติซึ่งมีแต่จะนำความเศร้าโศกและความไม่สงบสุขมาสู่ชีวิตพระวรสารโดยนบุลูกาที่พูดถึงความสุขแท้และความวิบัติยังบอกให้ทราบถึงสภาพที่มาถึงแล้วและยังมาไม่ถึงคือสภาพทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันกับอนาคตที่จะมาถึงในวาระสุดท้ายเป็นสิ่งแน่ชัดว่าชุมชนที่ลูกาส่งสารนี้ไปถึงพึงระลึกไว้ว่าตนจะต้องแปลความเชื่อออกมาเป็นกิจการแห่งความรักแต่ที่สำคัญพวกเขาจะต้องรักษาความหวังให้ลุกโชติช่วงอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของความสุขแท้ตามพระวรสารอย่างจริงจังขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทาน

4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล

0: 4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล

0: 4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล
1: จากหนังสือคำคม

0: ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จ

0: พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนักบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าสืบเนื่องจากมหาลาภและมหาวิบัติเนี่ยเราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าได้บอกว่าเป็นบุญของที่มีคนเกลียดชังเพราะว่าก็เป็นคนของบุญแห่งมนุษย์คือพระเยซูเจ้าจงชื่นชมยินดีและจงเต้นด้วยความร่าเริงเพราะว่ารางวัลยิ่งใหญ่นั้นก็ถูกไว้สำหรับเราอยู่ในเมืองสวรรค์มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ชื่อกิมจีฮาเป็นนักเขียนของประเทศเกาหลีใต้เขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเพราะเขาเขียนต่อต้านรัฐบาลที่รัฐบาลนั้นเห็นแก่คนรวยและดูถูกคนจนและวันหนึ่งเขาก็ได้ยินมาบอกอีกว่าผู้พิพากษาเพิ่มอีก7ปีให้เขาหลังจากโทษตลอดชีวิตในคุกแล้วก็ยังเพิ่มอีก7ปีเขาก็พูดโดยการตลกต่อแม่ของเขาว่าแม่ครับผมต้องอยู่ในคุกอีก7ปีหลังจากที่ผมตายแล้วแม่ของคิมนั้นก็สนับสนุนลูกชายเต็มที่เลยและบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์อยู่ข้างคนจนเสมอนะลูกเราด้วยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนยากจนและเป็นคนที่ถูกข่มเหงอย่างนี้แหละขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: บทที่6บรรดาสิทธิ์เด็ดรวงข้าวในวันสัปปาโต
1: วันสัปปาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาสิทธิ์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสัปปาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะ

0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: ต้องเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่า

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่าน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่า

0: การชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
1: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
0: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
4: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
3: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116
1: วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
3: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตาย อาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- 20 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่ง

0: ที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชน สื่อมวลชน

0: และประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
1: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
2: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
3: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คน และในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
4: างยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลชโยรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hubโดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทางนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบรีหลังทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์เอาชนะกานเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสถานทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติยกอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็คสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญโลกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพฤหัสบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยสุนทรวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ

CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ารโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัฒน์0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: ทวดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพฤหัสบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยสุนทรวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: ทวดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนแล้วกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระสบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยสุนทรวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: ต้องเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่า

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยต้องเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่8ข้อ1ถึง7และข้อ11ถึง13พี่น้องเรารู้ว่าเราทุกคนมีความรู้แล้วแต่ความรู้ทำให้ทนงตนสิ่งที่เสริมสร้างคือความรักถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใดๆเขายังไม่รู้เท่าที่ควรถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นเรื่องการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วเราก็รู้แล้วว่ารูปเคารพเป็นเพียงรูปและไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวแม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินพระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่มากแต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาสรรพสิ่งมาจากพระองค์เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วยทุกคนมิใช่มีความรู้เช่นนี้บางคนนับถือรูปเคารพจนถึงบัดนี้เมื่อกินเนื้อสัตว์ก็คิดว่าเนื้อสัตว์เป็นของถวายแด่รูปเคารพจริงๆเพราะมโนธรรมของเขายังอ่อนไหวจึงเป็นกังวลดังนั้นความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะเขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเขาถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของเขาท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสต์เจ้าดังนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าตกในบาปข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหตุให้พี่น้องตกในบาปบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่6ข้อ27ถึง38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังที่จะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านถ้า ่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับบทอ่านทั้งสองบทของวันนี้พูดถึงเรื่องความรักต่อผู้อื่นในจดหมายถึงชาวโครินธ์นักบุญเปาโลพูดถึงการแสดงความรักด้วยการไม่ก่อให้เกิดการกระทำมันเป็นที่สะดุดมีคริสเตียนบางคนชอบโอ้อวดว่าตนเองมีความรู้สิ่งนี้ทำให้เขามีความมั่นใจในตนเองสูงถึงขั้นทนงตนตามที่นบุญเปาโลนิยามเลยทีเดียวการกระทำของเขาบางครั้งก่อให้เกิดการเป็นที่สะดุดโดยเฉพาะแก่ผู้ที่ไม่ค่อยมีความรอบรู้มากนักเขาเหล่านี้เป็นพวกที่มีมโนธรรมอ่อนไหวอาจผิดหลงได้ง่ายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาเป็นเรื่องการกินเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วซึ่งหลายคนถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำแต่ก็มีบางคนไม่ได้คิดเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผู้ให้คำอธิบายว่าเมื่อมีการถวายบูชายันแด่รูปเคารพเนื้อสัตว์ที่นำมาถวายนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นของสมณะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของผู้ที่นำสัตว์มาถวายส่วนที่เหลือจะทำอาหารเลี้ยงผู้ร่วมพิธีหรือมิฉะนั้นจะเอาไปขายในร้านค้าตามตลาดคริสตชนชาวโครินธ์มักมีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะกินเนื้อที่ขายตามตลาดนี้ได้หรือไม่โดยไม่ถือว่าเป็นการกราบไหว้เทพเจ้าเปาโลตอบว่าคริสตชนมีอิสระที่จะกินก็ได้แต่ความรักเรียกร้องให้เขาเคารพความรู้สึกที่อ่อนไหวของพี่น้องซึ่งคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปเปาโลไม่ได้อ้างถึงกฎที่ประกาศใช้ที่กรุงเยรูซาเล็มและดูเหมือนจะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่ามีกฎเกณฑ์ข้อนั้นอยู่เปาโลนำความจริงพื้นฐานสองประการมากล่าวให้พวกเขาฟังความจริงประการแรกก็คือรูปเคารพไม่ใช่เทพเจ้าแท้เป็นของปลอมและหลอกลวงอิจฉาเราที่มีอิสรภาพกดขี่และบีบบังคับเราให้เป็นทาสของมันท่านกล่าวกับชาวโครินธ์ว่าแต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาสรรพสิ่งมาจากพระองค์เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ความจริงประการที่สองคือพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสต์เจ้าดังข้อความที่ว่าความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะเขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเขาในเมื่อพี่น้องทุกคนเป็นของพระคริสต์เจ้าและพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นในการสิ้นพระชนของพระองค์แล้วชาวโครินธ์บางคนจะทำให้พวกเขาต้องตายทางด้านจิตวิญญาณเพราะการเป็นที่สะดุดโดยถือว่าตนเองเข้มแข็งในความเชื่อหรือเปาโลจึงแนะนำว่าการกินอาหารที่ถวายแด่รูปเคารพไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้พี่น้องในความเชื่อเดียวกันต้องตกในบาปก็อย่ากินเสียดีกว่าท่านผู้ฟังครับการกระทำบางอย่างไม่เป็นบาปแต่เพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดแก่ผู้อื่นซึ่งหมายความว่าเขาเห็นเราทำได้เขาก็ทำโดยฝืนมโนธรรมของตนเราก็อย่าทำดีกว่าและนี่ก็คือความรักต่อเพื่อนพี่น้องนั่นเองตัวบทพระวรสารเดนบุลูกาวันนี้พูดชัดเจนครับเรื่องความรักพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านท่านจงรักศัตรูและจงทำดีต่อเขาพระเยซูเจ้าทรงแสดงตนต่อหน้าบรรดารับใบชาวยิวทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นอาจารย์และผู้นำที่ใดมีความเกลียดชังพระองค์ทรงสอนให้รักทรงเรียกร้องจากสิทธิของพระองค์ให้รักผู้ที่เป็นศัตรูของตน ไม่เคยมีอาจารย์คนไหนในอดีตหรืออนาคตที่ตั้งเกณฑ์สูงเลี่ยวให้ศิษย์ของตนปฏิบัติแต่พระเยซูเจ้าทรงกระทำความรักที่พระองค์ทรงเรียกร้องไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นเพียงนามธรรม
2: ขณะนี้แต่เป็นความรักที่กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

มาบัดนี้ฟังเด้อพวกพี่น้องน้อยหนุ่มดอกสุ่มลานฉันสิขอบรรยายใจก่อนแต่พ่อแจ้งมาสิแจ้งให้

ันหลังให้ผมชั่วพากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเย้ยพระคิดเจ้าบ่เคยสิ

ระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

0: กางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วยกางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
3: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
0: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรม

0: ิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: เชิญนั่งพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัส

0: โมย 8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น 9. อย่าปลงใจผิดประเวณี 10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่แน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
2: บทแสดงความทุกข
0: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
1: อาเมน
2: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตา
2: ดวงหฤทัยนิรมนของพระนางมารี
3: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสินาแพงอันนาบาดำกายลาดเบดิดิกโตคำเปาอักเนตคำบอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตฝ่ายสเตฟาโนพ่วงศรีวรกุลยวงบาปติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนลินปฐุมมาศเปาโลเกียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริอามักดาเรนาพึงจิตกูดพลงามโลซามาริอาวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในไฟชำราวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซฟกมลเสมอพิทักษ์ครบ5ปีสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณกาลุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟรังซิสเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อชำนาญคุณพ่อไพศาลคุณพ่อคำปันสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณสัญญาทุฏฐาวรและเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณป้าแดงและก็ลุงจริงและก็ลูกๆทุกคนสุขสำราญให้กับแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนพรเดชาร์ททุกคนอุทิศให้พาคานินันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟโซลศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพาราดาเปโตศักดาคุณพ่อกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเลซาจารุวรรณคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมาเรียนประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกี้ยงอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: มิซาคือพระคุณพระพรล้ำค่าที่ลงมาจากสวรรค์ดังนั้นก่อนที่เราจะร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้ให้เราขอโทษซึ่งกันและกันถึงบาปผิดที่เราได้กระทำขอพระเป็นเจ้าได้ทรงพระเมตตาและอภัยเราทุกๆคนพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร

0: กรุณาเทอญ
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดร์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์
0: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักปุ้นเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องเรารู้ว่าเราทุกคนมีความรู้แล้วแต่ความรู้ทำให้ทนงตัวสิ่งที่เสริมสร้างคือความรักถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใดๆเขายังไม่รู้เรื่องเท่าที่สมควรแต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นเรื่องการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วเราก็รู้แล้วว่ารูปเคารพเป็นเพียงรูปและไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวแม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินพระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่มากแต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาสรรพสิ่งมาจากพระองค์เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์สรรพสิ่งที่เป็นสรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วยทุกคนมิใช่ความรู้เช่น

เนื้อสัตว์เป็นของถวายแด่รูปเคารพจริงๆเพราะมโนธรรมของเขายังอ่อนไหวจึงเป็นกังวลดังนั้นความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะเขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนเพื่อเขาถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและคนร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของเขาท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสตเจ้าดังนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าตกในบาปข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหตุให้พี่น้องตกในบาปเพราะว่า

ทรงรู้จักข้าพเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าเมื่อใดข้าพเจ้านั่งเมื่อใดข้าพเจ้าลุกขึ้นพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพเจ้าแม้อยู่ห่างไกลพระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพักทรงทราบหนทางทั้งหมดของพระของข้าพเจ้าเช่น

ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพเจ้าและทรงรู้ใจข้าพเจ้าโปรดทรงทดสอบข้าพเจ้าและทรงรู้ความคิดของข้าพเจ้าโปรดทอดพระเนตรเถิดโปรดทอดพระเนตรเถิดว่าข้าพเจ้าเดินบนทางที่เลวร้ายหรือไม่และโปรดทรงนำข้าพเจ้าไปบนหนทางของพระองค์ต

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านแล้วอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเป็นเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็รักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีต่อเฉพาะผู้ที่ทำดีต่อท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนและบำเหน็จรางวัลของท่านจะยิ่งใหญ่ท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาและพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาและพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วยพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์

เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเวลาที่ไปเข้าเงียบที่สำนักมิสังจะมีผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆใส่กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็เสื้อโปโลสีขาวเสื้อตาหารคู่และเขาก็จะเอารถเข็นกระถางดอกไม้ที่ตายแล้วกระถางอะไรต่างๆรอบสำนักมิสังและก็รดน้ำต้นไม้ผมก็เลยถามคุณพ่อคนนั้นว่าพ่อกำมลนะครับเจ้าโคตรไปเหตุหยังมันตายแล้วนะครับวันนี้เราระลึกถึงคุณพ่อกำมลนะครับครบ5ปีที่ท่านจากไปหรือเรียกว่าคุณพ่อกำมลคนโก้นะครับผมชอบแซวคุณพ่อนะครับแล้วก็ลดตลอดและที่สุดมันก็ออกผลออกดอกสวยงามรอบสำนักมิสังนั่นก็คือต้นเฟื่องฟ้าหรือว่าต้นดอกกระดาษนะครับที่คุณพ่อกำมลได้ลดพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พี่น้องครับถ้าท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่านจะมีประโยชน์อะไรพระเจ้าบอกพระเจ้าสอนวันนี้เราถือว่าเป็นอะไรที่หนักมากพี่น้องรักศัตรูรักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่เขาเกลียดชังเราคนที่ไม่ทำดีกับเราดังนั้นพี่น้องครับและที่สำคัญพระองค์บอกว่าให้เราภาวนาให้กับเขาดังนั้นการเป็นคริสเตียนช่วยใครได้ช่วยเถอะให้อะไรให้อภัยใครได้ให้เถอะถึงแม้เขาคนนั้นไม่สมควรที่จะได้รับก็ตามให้เราเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาขอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิตติเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุนเวลเดชบดาพระสังฆราชเราจงคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสันต์ให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสันต์พิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการรู้ทิศคำภาวนาให้กับดวงวิญญาณกุญญาพี่น้องผู้รับของเราในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นดวงวิญญาณของคุณพ่อโยเซฟกมลเสมอพิทักษ์ครบรอบ5ปีที่พระเจ้าได้เรียกไปภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาสีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพ
4: และพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคริสตสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
4: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
4: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์รวมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
2: ขอ

0: บทภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่างลูกขอถวายความคิดวาจากิจการทุกอย่างที่ลูกกระทำทั้งความสุขและความทุกข์ของลูกในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและมหาบูชามิสซาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อใช้โทษบาปของลูกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคนและเพื่อความรอดของชาวโลกทั้งมวลโปรดประทานชีวิตพระหันสถานโดยเดชาพระจิตและคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีพระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไป
1: อาเมน
0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์

ันความเชื่อของตนโดยยอมเพลียแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความ

0: ด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: และคุณโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: และคุณทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: คุณยราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิ